ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับ

โดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงมีทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับจะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไป

แล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
3: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
0: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
4: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
0: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
3: ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
0: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
5: การตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพระราชาข่าวสวทสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสวทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาโคตรหวัง
0: และดิฉันรัชนีกรเนื่องแก้วค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นค
1: ่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิทยาลักษณ์สถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาผู้เรียนตอนหนูน้อยวัยใสหัวใจจิตอาสาของโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างามจังหวัดมหาสารคามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3
0: และต่อด้วยการขับเคลื่อนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลวงปู่ฟั่นอาจาโลของโรงเรียนบ้านบาดทองนาหัวช้างจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ไปรับชมกันค่ะ

ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วคำว่าทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์สำหรับวัยรุ่นยุคนี้หมายถึงอะไรมันอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องใหญ่โตแต่มันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าจิตอาสา

ที่10มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะโรงเรียนจึงบ่มเพาะหัวใจนี้ผ่านการปฏิบัติจริง

การศึกษาไม่ได้อยู่แค่ในตำราครับแต่คือการสร้างคนให้มีคุณธรรมกิจกรรมใบใสใจอาสาแสดงให้เห็นว่าเด็กๆของเรา

0: มาทุกคนคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระอรหันต์แห่งอีสานหลวงปู่ฟั่นอาจาโรณวัดป่าอุดมสมพรซึ่งท่านนั้นก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตคุณครูหวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดนํากลับมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ
1: ไปกันเลย

0: ี้คือที่นี่คือที่ไหนคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจและเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะนักเรียนคะนี่คือจุดเริ่มต้นของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรท่านเป็นพระสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจังหลักคำสอนสำคัญของหลวงปู่ฟั่นคือเน้นปฏิบัติจริงทำจิตใจให้สงบและมีสติในทุกขณะนะคะ
1: แล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรครับ
0: หลวงปู่สอนให้เราทำจิตให้เป็นสมาธิหรือเรียกว่าจิตตั้งมั่นนะคะหลักธรรมคำสอนง่ายๆอย่างแรกคือรักษาศีลทำความดีต่อมาคือเมตตากรุณาอดทนไม่โกรธเพียรภาวนาและสุดท้ายพิจารณาธรรมค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
2: บานค่ะอภิวาสแอนเทนบานค่ะอภิญญาแอนเทนบานค่ะอภิญญา
0: หลักธรรมเหล่านี้นะคะดูเหมือนจะยากใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะ
1: เช่นอะไรบ้างครับครู
0: เช่นเวลาที่เราโดนเพื่อนล้อเราจะรู้สึกไม่อะไร
1: ไม่โกรธ
0: เวลาที่เราสอบเราต้องทำยังไงต้องมีอะไร
1: สมาธิ
0: แล้วก็ส
1: ติ
0: ใช่แล้วทุกอย่างนี้คือเป็นหลักธรรมที่เกิดขึ้นจากพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรของเรานะคะ
1: ครับ
0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวและคุณธรรมของหลวงปู
3: ่
0: เราได้เรียนรู้เรื่องราวอะไรบ้างคะ
3: ละเว้นความชั่วทำแต่ความดี
0: ละเว้นความชั่วทำแต่ความดีอะไรอีกเอ่ย
4: พิจารณาร่างกายและจิตใจ
0: อ๋อโอเคค่ะแปลว่าเราก็ได้รับความรู้กันแล้วใช่ไหม
5: อ่ะเก่งมากนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้จากหลวงปู่ฟั่นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์นะคะ

สำนักงานเขตวิทยาการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยมุ่งที่จะปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักถึงเรื่องของความเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมโดยสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในทุกชั้นเรียนนับเป็นความโชคดีของลูกหลานชาวสกลนครเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดสกลนครของเรานะครับมีแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้างนะครับซึ่งโรงเรียนกับอนุสรณ์สถานนะครับได้ใกล้ชิดกันคือรั้วแทบติดกันนะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เด็กนักเรียนแห่งนี้นะครับได้เรียนรู้จากสภาพจริงแล้วก็ได้สัมผัสนะครับของจริงนะครับทำให้นักเรียนของเรานั้นได้ปลูกฝังนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิทยารักสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาตอนหนูน้อยวัยใสหัวใจจิตอาสาของโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างามจังหวัดมหาสารคามนะคะที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนผ่านกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมสร้างจิตสำนึกในการทำความดีมีน้ำใจและรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมค่ะ
1: และจากการนำเสนอการขับเคลื่อนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลวงปู่ฟั่นอาจาโลของโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้างจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านเรื่องราวของหลวงปู่ฟั่นอาจาโลเพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในท้องถิ่นสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและเรียนรู้จากรากเหง้าสู่การพัฒนาผู้เรียนค่ะลำดับต่อไปพบกับการประเมินชาเลนจ์การอ่านข้องของนักเรียนชั้นป.2ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ค่ะ
0: และต่อเนื่องด้วยโครงงานทักษะอาชีพเขาดินคาเฟ่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดเขาดินจังหวัดฉะเชิงเทราสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต1ไปรับชมกันค่ะ

0: ลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายวันชัยหวังสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมยกระดับคุณภาพผู้เรียนจากการลงพื้นที่สู่การขับเคลื่อนนโยบาย 3Q141SK1 ที่มุ่งแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จึงเกิดเป็นชาเลนจ์การอ่านคล่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เพื่อผลักดันให้เด็กทุกคนก้าวสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1: ครับ 3Q141SK1 ครับความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ต้องอ่านออกก่อนที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่2เมื่อเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็มีการเขี่ยวเข็นอย่างหนักจากคุณครูและผู้บริหารจนเกิดการชาเลนจ์หรือท้าทายให้เขตพื้นที่ไปติดตามนักเรียนชั้นป.2 อ่านคล่องซึ่งตามเกณฑ์เป้าหมายเกินร้อยละ95ขึ้นไปจะได้ดับเบิ้ล A 90ถึง94จะได้ในระดับ A โรงเรียน20โรงเรียนที่สมัครเข้ามากับอีก2โรงที่สมัครเข้ามาในภายหลังจากที่เขตพื้นที่โดยกับผมเองหรือท่านรองศึกษานิเทศลงไปผ่านในระดับดับเบิ้ล A อ่านคล่องสูงสุดครับจำนวน4โรงเรียนที่เหลือเป็นระดับ A ครับการค้นหาครูดีที่ผลลัพธ์นักเรียนเป้าแผนผลชาเลนจ์นักเรียนอ่านคล่องชั้นป.2ประสบความสำเร็จครับสู่สงขลานิวลุกเ
0: อกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายด้านระบบการเรียนรู้และระบบดูแลช่วย

0: ช่วยเหลือผู้เรียนภายใต้แนวคิด Quality Control เป้าแผนผลโรงเรียนที่เข้าร่วม Challenge ทั้ง22โรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกันคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ต้องมีผลการอ่านคล่องไม่น้อยกว่า180ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดการประเมินดำเนินการในพื้นที่จริงผ่านบรรยากาศที่เป็นมิตรด้วยความร่วมมือของผู้บริหารครูและคณะกรรมการประเมินเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านการอ่านอย่างเต็มความสามารถ
1: กระบวนการการใช้ challenge ของนักเรียนชั้นป.2 เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งผมเองก็เพิ่งเจอมาในครั้งแรกในที่มาอยู่ที่โรงเรียนวิเชียรชม
2: ผลจากการที่สมัครไปนะคะก็ทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะมาฝึกซ้อมแล้วก็ทำการจัดการเรียนการสอนในด้านการอ่านให้กับนักเรียนนะคะเมื่อไปดูที่ห้องก็เห็นครูตั้งใจนำสื่อแล้วก็นวัตกรรมการสอน5ขั้นตอนเนี่ยมาลงกับเด็กแล้วเด็กก็มีความพยายามที่จะอ่านจะเขียนจะเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมทุกๆวันนะคะผลจากที่ดูนะคะนักเรียนอ่านคล่องขึ้น 100% เลยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยผ่านการอ่านการเขียนและก็ชาเลนจ์ได้ 100% ค่ะขอบคุณค่ะ
3: กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากนะคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบนะคะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการอ่านมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังช่วยนักเรียนรักการอ่านนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญในการอ่านในการฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะ
4: อ่านได้หมดเลยค่ะคำที่ยากก็อ่านได้คำที่ยากที่สุดในโลกก็อ่านได้
0: การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนนโยบาย 3Q141SK1 อย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายการวางแผนการลงพื้นที่กำกับติดตามไปจนถึงการประเมินผลที่มุ่งพัฒนาคุณภาพในห้องเรียนหรือ Focus on Classroom การประเมินครั้งนี้ทำให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีของครูผู้สอนตลอดจนบทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จนเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนกับผู้เรียนผลการประเมินในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินระดับ AA จำนวน4โรงเรียนและระดับ A จำนวน17โรงเรียนความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้วัดเพียงจากคะแนนแต่สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนอ่านคล่องเรียนรู้ได้และเติบโตยังมีคุณภาพเพราะเมื่อเด็กอ่านคล่องการเรียนรู้ก็ไม่มีขีดจำกัดและนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย 3Q141SK1 สู่คุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน
5: เด็กน้อย2คนเดินชนกัน
6: ประเมินการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นป.2 โรงเรียนวัดบางเขนคณะกรรมการ5คนทุกคนมีความเห็นว่าให้กรรมการพบกันเลยให้

0: ยินดีต้อนรับสู่เขาดินคาเฟ
1: ่คาเฟ่เล็กๆที่สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง
0: ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านกาแฟแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพจากประสบการณ์จริงพร้อมเรียนรู้การทำงานร่วมกันความรับผิดชอบและการสร้างรายได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาดินคาเฟ่ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ลงมือทำเราจึงนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการชงเครื่องดื่มการคิดต้นทุนการบริการลูกค้าไปจนถึงการบริหารจัดการร้านอย่างเป็นระบบโครงการฝึกทักษะอาชีพนี้ได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากนายพิสิทธิ์ชนะการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดินที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างทักษะอาชีพควบคู่การเรียนรู้ในห้องเรียนสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชุมชนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3คือกำลังสำคัญของเขาดินคาเฟ่โดยมีนางสาวพัทรวดีแป้นแก้วครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ดูแลการเรียนรู้และพัฒนาเมนูต่างๆของร้าน

พื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตจนถึงการจำหน่ายความโดดเด่นของเขาดินคาเฟ่คือการนำลูกจากผลผลิตขึ้นชื่อของอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามาพัฒนาเป็นท็อปปิ้งสูตรเฉพาะของร้านมีลักษณะคล้ายไข่มุกเนื้อนุ่มหนึบหอมหวานเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ได้รับความชื่นชอบจากลูกค้าและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในท้องถิ่นอีกด้วยนอกจากการชงเครื่องดื่มนักเรียนยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการมีวินัยและการให้บริการด้วยรอยยิ้มซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในอนาคตทุกแก้วที่เสิร์ฟจึงไม่ได้มีเพียงความอร่อยเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความตั้งใจความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจของนักเรียนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากทรัพยากรของชุมชนเขาดินคาเฟ่เชื่อว่าการสร้างโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับพวกเขาในวันข้างหน้าเขาดินคาเฟ่จากผลผลิตท้องถิ่นสู่การสร้างทักษะอาชีพจากห้องเรียนสู่อนาคตของนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ

0: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประเมินชาเลนจ์การอ่านคล่องของนักเรียนชั้นป.2ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1ที่ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านส่งเสริมความมั่นใจและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีพื้นฐานการอ่านที่ดีค่ะ
1: และจากวิดีโอโครงงานทักษะอาชีพเขาดินคาเฟ่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดเขาดินจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงงานเขาดินคาเฟ่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงฝึกทักษะอาชีพการทำงานร่วมกันและการสร้างรายได้ต่อยอดสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคตค่ะ
0: และสำหรับช่วงเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ไปรับชมกันค่ะ

วันที่7สิงหาคม2569สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี2569

0: ดยนายอภิชัยซาซูมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2มอบหมายให้นายโกลเม็ดวรรณพิมพ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในการนี้นางณัฐริยาฉัตรรักษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
1: กรรมการดำเนินโครงการอบรมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ขอรายงานความเป็นมาในสถานที่จิตอาสาต่อสังคม3เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนให้มีพื้นฐานทางสายที่มีความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได
2: ้ท่านรัฐริยาฉัตรรักษาตรวจผู้ทอนเขียวท่านผู้อำนวยการชัยยุทธเคยชัยภูมิ

0: ไปสำหรับการที่จังหวัดคุยเราและมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขการรับผิดชอบในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเข้าระวังไม่ให้ประชาชนไปยุ่งกับตัวประกันสำนักงานเขตพิการ
1: ลูกเสือชัยภูมิ

และนางสุภลักษ์กอบการดีนักวิชาการศึกษาชำนาญการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการลูกเสือร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3จากสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

0: รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียนให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
1: ก็จบลงไปแล้วนะคะในช่วงของเรื่องเล่าค่ะนักเรียนต้องขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2นะคะที่ได้จัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตอย่างห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาที
1: ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรานะคะยังมีเรื่องราวสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสปท.หลังการประชุมชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาโคตรหวัง
2: และดิฉันรัชนีกรเนื่องแก้วต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อเช้าข่าวสปทค่ะพบกับพึ่งสุวิมลอินทรีย์นะคะ
1: และฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนช่องทางการติดตามรับชมรายการของเรานะคะในทุกช่องทางของ Opic Channel เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะโดยจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะคะเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะ Opic Channel นะคะแล้วก็กลับไป1ช่องทางน้องฟ้า www.opictv.tv ด้วย
1: และที่สำคัญนะคะพี่ปึ้งค่ะอย่าลืมโอ๊ยสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะทุกท่านจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนเคอร์โค้ดเปิดหน้าจอขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็จอได้เลย
0: ใช่ Line OA ข่าวสปทของเรานะคะเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบตลอดนะให้ได้ติดตามกันด้วยเพราะตอนนี้ยอดสมาชิกของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกท่านด้วยค่ะค่ะมาจนถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดเขาวนารามวัดเขาวนาพุทธารามจังหวัดชลบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2ขอเชิญ

0: โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน75คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุลนัทโพคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามค่ะโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงมีความรับผิดชอบและเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปนี้ดิฉันจะขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามค่ะ
0: โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามได้มีการขับเคลื่อนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องโดยมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็มทิศในการบริหารจัดการแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนผ่านลองดีโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการภายใต้วงจร PDCA ผ่าน7องค์ประกอบหลักในการดำเนินงานของโรงเรียนคือภาวะผู้นำการวางแผนอย่างชัดเจนการมีเครือข่ายในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์คุณธรรมเด่นเน้นพอเพียงโดยโรงเรียนมีการวางแผนร่วมกับภาคี4ฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมนำคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบณโรงเรียนบ้านเขาสัตพรมเพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนจากการวางแผนและศึกษาดูงานโรงเรียนได้นำแนวคิดสู่การลงมือปฏิบัติจริงโดยเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวปลูกผักไฮโดรโปนิกส์การทำสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างทักษะการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนรวมถึงการทำปุ๋ยหมักจากใบก้ามปูและการทำน้ำยาล้างจานเพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้เล็งศักยภาพของโรงเรียนจึงสนับสนุนพันธุ์ปลาสวยงามให้โรงเรียนเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อสร้างความสวยงามและสร้างรายได้รวมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกสำหรับเลี้ยงในกระชังบกเพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและจำหน่ายในชุมชนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมการเลี้ยงแหน่แดงเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติสำหรับปลาดุกช่วยลดต้นทุนด้านอาหารปลาและเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวทางการพึ่งพาตนเองและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรียังสนับสนุนให้โรงเรียนปลูกต้นเท้าใหญ่ม่อมซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนอีกทั้งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีได้มอบให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นประจำปีงบประมาณ2569ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนยังถูกนำมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เช่นการนำผักไฮโดรโปนิกส์มาทำเป็นสลัดโรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตและเชื่อมโยงการเรียนรู้จากแปลงผักสู่การบริโภคและการสร้างรายได้ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผนการลงมือปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการต่อยอดการเผยแพร่และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนางสาวจุไรรัตน์โพคำผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2566จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีและโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการประกวดยุวเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายคุณธรรมเด่นเน้นพอเพียงอย่างยั่งยืน
2: โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามนะคะมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนผ่านโรงดีโมเดลนั่นเองค่ะมีการปลูกฝังทักษะชีวิตแล้วก็พึ่งพาตนเองให้แก่นักเรียนค่ะผ่านการลงมือทำก็คืออย่างที่เราเห็นก็คือทั้งการปลูกผักเลี้ยงปลานะคะแล้วก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นั่นเองเพื่อในส่วนนี้เอามาเป็นประกอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นะคะแล้วก็มีการต่อยอดไปถึงการสร้างรายได้แล้วก็เป็นเหมือนการแหล่งเหมือน
3: แหล่งเรียนรู้
2: ของชุมชนนั่นเองค่ะ
3: ค่ะถือว่าเป็นอี ีกหนึ่งโมเดลดีๆนะคะที่ให้เด็กๆได้มีการลงมือทำจริงเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะไปต่อกันอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเราค่ะกับช่วงชวนคิดชวนคุยค่ะน้องฟ้าจะบอกว่าวันนี้นะจะเป็นเรื่องราวของการเรื่องหนี้สินครูเพราะถือได้ว่าตอนนี้ถือยังเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราด้วยนะคะเพราะนั้นวันนี้ค่ะในช่วงชวนคิดชวนคุยนะคะจะเป็นเรื่องราวของการแก้หนี้เพิ่มสุขใครถูกให้กับครูไทยค่ะโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองพัทรวันพัทรบวรวุฒินะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะท่านพาคณะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ด้วยเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปพบกับท่านในช่วงนี้ชวนคิดชวนคุยค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บริหารคณะครูที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกวันหนึ่งค่ะที่เราจะได้มาพูดถึงเรื่องราวดีๆและสิ่งที่ท่านผู้นำของเรานะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ให้ความห่วงใยและจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะท่านก็คงจะได้รับทราบข่าวดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้ของชพคนะคะวันนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนในระบบของธนาคารออมสินนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ลดดอกเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเรานะคะมีความสุขเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกำลังยากลำบากอยู่ในขณะนี้และเมื่อวานนี้เองนะคะรองเองก็มีโอกาสได้ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองไปประชุมร่วมกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะไปที่เกษตรเลยนะคะเพื่อไปคุยกันถึงเรื่องราวแนวทางที่จะช่วยในเรื่อง

0: ของการปรับหนี้ลดหนี้แล้วก็สร้างความสุขให้เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวดีๆซึ่งในอีกไม่นานก็คงจะมีแนวปฏิบัตินะคะมีวิธีการหรือมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้กับทุกท่านฟังอีกครั้งนึงค่ะวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีทีมงานที่ถือว่าเป็นทีมงานที่ช่วยกันทำงานแล้วก็ช่วยกันปลดหนี้ช่วยกันสร้างความสุขให้เกิดขึ้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ว่าขณะนี้เนี่ยนะคะในสถิติในตัวเลขนะคะของสปทเราเองในสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรบ้างก็ต้องขอเชิญท่านผอ.ภูมิพัฒน์นะคะที่จะมาคุยให้กับพวกเราฟังว่าวันนี้สถานการณ์โดยรวมของเราเป็นอย่างไรนะคะเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับสถานการณ์หนี้สินครูและก็บุคลากรทางการศึกษาของเรานะครับในภาพรวมเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.91 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งทั้งข้าราชการประจำการแล้วก็ข้าราชการของบำนาญ นะครับเราจะแบ่งเป็นโซนนิ่งครับก็คือเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงโดยสีเขียวเนี่ยก็จะมีเงินเดือนสุทธิเนี่ยเหลือมากกว่า50%นะครับอยู่ประมาณ 420,000 กว่ารายนะครับสีเหลืองก็คือจะมีเงินเดือนสุทธิอยู่ระหว่าง30-50% เนี่ยประมาณ 270,000 กว่ารายแล้วก็สีแดงเนี่ยเงินเดือนสุทธิเหลือน้อยกว่า30%เนี่ยอยู่ประมาณ 36,000 กว่ารายหรือตีก็คือประมาณ 5% นะครับโดยเราได้มีการที่ให้ลงทะเบียนนะครับผ่าน OBEC Debt Center ประมาณ 7,353 รายพบข้อมูลที่สำคัญนะครับก็คือสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสีเหลืองนะครับจะมีหนี้เฉลี่ยอยู่ประมาณเนี่ย 3.98 ล้านบาทต่อคนนะครับในกลุ่มสีแดงที่ยังไม่ถูกฟ้องนะครับก็อยู่ที่หนี้เฉลี่ยประมาณ 6.11 ล้านบาทต่อคนแล้วก็กลุ่มสีแดงที่ถูกฟ้องเนี่ยก็สูงพอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณ 8.93 ล้านคนด้วยทีเดียวซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้มีการที่จะประสานนะครับกับไม่ว่าจะเป็นสถานีแก้หนี้ครูนะครับรวมถึงธนาคารออมสินด้วยเช่นกัน
0: ถ้ามาดูตัวเลขของข้าราชการของเรานะคะที่เป็นหนี้แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่มีความเราเรียกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะเราทราบค่ะว่าไม่มีใครที่อยากจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเราก็เลยไปวิเคราะห์ว่าข้าราชการของเราที่เป็นหนี้และอยู่ในกลุ่มที่เราถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่เราต้องให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยดูแลเนี่ยมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการไปแล้วซึ่งที่เวลาที่อยู่ในช่วงรับราชการเนี่ยค่ะเวลาเราไปกู้เนี่ยเราก็จะมีทั้งเงินเดือนเงินวิทยาฐานะนะคะเป็นฐานในการกู้เงินแต่ท่านอย่าลืมว่าเมื่อถึงเวลาที่ท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วหนี้ของท่านยังเท่าเดิมแต่รายรับของท่านลดลงนะคะเงินวิทยาฐานะต่างๆหายไปจังตรงจุดนี้มากเลยนะคะก็อยากจะขอทุกท่านนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าใครรับฟังอยู่ถ้าอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเราจะเกษียณเราอาจจะต้องวางแผนว่าวันที่เราเกษียณแล้วรายรับของเราจะไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปกู้เงินอาจจะต้องจะคำนึงถึงการที่เราจะมีแรงส่งในวันนั้นหรือไม่เท่าไหร่อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกกลุ่มนึงที่เรามองว่าก็เป็นกลุ่มที่เราจะต้องช่วยกันดูแลก็คือกลุ่มผู้ค้ำประกันนะคะซึ่งผู้ค้ำประกันของเราที่ยังจะต้องแบบรับภาระทั้งตัวเองก็กู้แล้วก็ค้ำประกันเพื่อนแต่เพื่อนนั้นนะคะยังไม่สามารถที่จะส่งผลชำระหนี้ได้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะมากขึ้นนะคะก็เป็น2กลุ่มที่เราเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็อยากจะขอให้ทุกท่านว่าได้ลองดูในสถานการณ์ของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของเราอยู่ตรงไหนนะคะเราอยู่ในกลุ่มไหนโชคดีว่าอย่างน้อยสีเขียวก็ยังมากกว่า 50% นะคะก็ทำให้เราอุ่นใจจะทำอย่างไรให้สีเขียวนั้นเข้มแข็งนะคะแล้วก็ไม่กลายเป็นสีเหลืองหรือสีแดงต่อไปในวันข้างหน้าก็คงจะต้องมาดูในมิติที่เราจะช่วยกันป้องกันนะคะซึ่งสิ่งที่เราป้องกันแล้วก็วางแผนเราก็มีโครงการดีๆร่วมกับกบข.ใช่ไหมคะในเรื่องของหลักสูตรนะคะในเรื่องของการที่เราจะดูว่าในแต่ละช่วงที่เรารับราชการนั้นนะคะเราจะมีหลักสูตรมีการเสริมสร้างให้ทุกท่านนั้นมีวินัยทางการเงินอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอให้ทุกท่านได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะคะ อีกท่านหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานในระดับพื้นที่การศึกษา

0: ทราบว่าท่านผู้อำนวยการสถานนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่นะคะที่
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ด
0: สกลนครนะคะสกลนครเขต1นะคะสกลนครท่านเคยเจอวิกฤตนะคะข้าราชการครูในเขตพื้นที่ของท่านนะคะพบปัญหาและท่านก็มีกระบวนการในการช่วยดูแลนะคะคุณครูของท่านในเขตพื้นที่ของท่านอยากจะให้ท่านเล่าถึงเรื่องราวในเขตพื้นที่ของท่านและวิธีการที่ท่านใช้ในการแก้ปัญหาค่ะเรียนเชิญค่ะ
2: ครับขออนุญาตกับเรียนท่านรองเลขาธิการกปท.นะครับสำหรับสถานีแก้หนี้ของสกลนครนะครับก็แก้หนี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่มีนโยบายตรงนี้มาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าก็อาจจะสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างพอดีไปปีที่แล้วก็มาเจอวิกฤตว่ามีข้าราชการครูของเราก็ทำลายตัวเองเสียชีวิตก็มีการเชื่อมโยงว่าเกิดจากเงินเดือนเหลือน้อยหรือเปล่าเกิดจากภาระหนี้สินหรือเปล่าซึ่งทางเขตพื้นที่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้ก็โดยวิธีการจัดทำข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลหนี้ของข้าราชการครูของเราในเขตพื้นที่การศึกษาพอมาดูแล้วโอ้ไม่เบาก็พอสมควรนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็วางแผนอย่างเป็นระบบอันดับแรกก็คือมาจัดเรียงลำดับของการหักหนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าถามแต่ละเขตพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับต้องขอบคุณทางสปท.นะครับชัดเจนนะครับเมื่อได้ความชัดเจนก็มาดูหนี้โอ้หนี้ตัวแรกที่จะต้องหักมันนอกจากตามกฎหมายไปแล้วมันก็อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสถานีแก้หนี้จังหวัดสกลนครก็เขตพื้นที่ก็ได้ประชุมวางแผนแล้วก็เดินทางเข้าพบเลยครับทางประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วก็ทางคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอให้มาช่วยกันกำหนดมาตรการวางแผนเพื่อจะกำหนดมาตรการในการที่จะช่วยเหลือข้าราชการครูของเราตรงนี้นะครับก็ได้มาตรการออกมาอยู่ 4-5 มาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือ1อันที่1ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้เนื่องจากว่าครูของเราตอนนี้เงินเดือนเหลือน้อยมากถ้าไม่ปรับหนี้มันก็เงินเดือนจะไม่ถึง 30% ไม่เป็นไปตามมติครม.นะครับก็ขอปรับโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะเป็นการลดส่งเงินต้นได้ไหมการขยายงวดได้ไหมทางสหกรณ์ก็ขยายให้นะครับถึง500งวดก็ลดส่งต้นเพื่อให้คุณครูมีเงินสดไว้ใช้ในมือไว้ใช้จ่ายในมือแล้วก็มีเงินเหลือก็อย่างน้อย 30% นะครับตรงนี้ในส่วนที่2ก็คือการรวมหนี้นี่พอดูมูลหนี้ของราชการครูค่อนข้างที่จะเยอะสหกรณ์ทรัพย์ครูก็ให้วงเงินมา 4.5 ล้านบาทเพื่อมารวมทั้งหนี้สหกรณ์ทรัพย์ครูรวมออมสินนะครับแต่ปรากฏว่าก็ได้ไปในระดับหนึ่งไม่เพียงพอทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็ได้ขยายวงเงินตรงนี้ก็เป็น6ล้านบาทนะครับถ้ามีหนี้6ล้านบาทไม่เกิน6ล้านบาทก็สามารถรวมได้นะครับในส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการปรับลดการส่งหนี้บำเหน็จค้ำประกันนะครับตรงนี้ก็บำเหน็จค้ำประกันนี้มันก็เป็นข้อตกลงของกรมบัญชีกลางกับสถาบันการเงินมีปัญหาตรงนี้เราก็พยายามที่จะประสานงานกับทางสถาบันการเงินว่าขอให้ลดการส่งตรงนี้ได้ไหมลดไม่ว่าจะเป็นส่งเฉพาะดอกเบี้ยโอเคหรือลดส่งต้นบางส่วนโอเคก็สามารถดำเนินการได้ก็มีข้าราชการครูหลายท่านก็สอบถามมาว่าไม่ส่งได้ไหมอันนี้ถ้าเราไปดูตามกฎกระทรวงว่าด้วยการหักชำระหนี้บำเหน็จค้ำประกันเขาบอกว่าบำเหน็จค้ำประกันก็ต้องหักส่งนะครับหลังจากหักหนี้สหกรณ์แล้วจะไปหักหนี้อื่นไม่ได้ก็ต้องหักส่งบำเหน็จค้ำประกันนะครับในส่วนที่4ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญก็คือการประสานงานระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้โดยตรงนะครับในบางเคสนี่เงินไม่พอหักหนี้จนเป็นคดีความนะครับเป็นคดีความเขตพื้นที่เองหรือสถานแก้หนี้เองก็พยายามเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยในการเจรจาระหว่างลูกหนี้กับสถาบันการเงินนะครับบางรายนั้นถึงขั้นวิกฤตนะครับกลุ่มสีแดงก็จะพาเข้าพบกับทางสถาบันการเงินด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งก็ได้รับความกรุณาแล้วก็ได้ในบางเคสนะครับก็มีนักกฎหมายเข้ามาช่วยด้วยปรึกษาอัยการจังหวัดท่านก็แนะนำวิธีการว่าควรจะเดินทางเส้นทางไหน นะครับจากการดำเนินการที่ผ่านมานะครับบางเคสก็เงินเดือนจากติดลบ 9,000 พอเราแก้ไขหนี้สินแล้วเหลือ 9,000 ในบางเคสนี่ก็ถูกฟ้องคดียึดทรัพย์นะครับแต่ในฐานะผู้ค้ำในฐานะผู้ค้ำพอดีคุณครูของเราเป็นผู้ค้ำแล้วก็ยังเป็นผู้จัดการมรดกด้วยมรดกทั้งหมดอยู่ที่นั่นหมดเลยกำลังจะถูกฟ้องล้มละลายถูกฟ้องบังคับคดีในฐานะผู้ค้ำเราก็เป็นตัวกลางในการเจรจาไก่เกี่ยนะครับจนไม่เป็นถ้อยเป็นความแล้วก็สามารถเจรจาไก่เกี่ยกันได้นะครับปานิประนอมยอมความกันได้อันนี้ก็คือการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ของสพปสกลนครเขต1นะครับซึ่งปัญหาหนี้สินตอนนี้ก็เปิดโอเพ่นคุณครูที่มีหนี้สินให้ walk in เข้ามาเลยนะครับ walk in เข้ามาหาเราเลยฟรีนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายช่วงนี้ก็มีข้าราชการครูข้าราชการครูบำนาญที่โทรเข้ามาที่สถานีแก้หนี้เกือบทุกวันแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะบริหารจัดการหนี้ในส่วนนั้นอย่างไรอันนี้คือการบริหารจัดการหนี้ของสถานีสกลนครเขต1ครับท่านรองครับ
0: ขอบคุณมากค่ะก็ถือว่าเป็นการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมนะคะคืนความสุขให้กับคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เวลาที่เราทำทุกอย่างเข้าสู่ระบบนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้ระบบนั้นเดินต่อไปได้และที่สำคัญก็คือการทำงานของเรานั้นไม่เดินเดี่ยวนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านไปขอความร่วมมือกับทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะที่สำคัญเรายังมีหน่วยงานอื่นๆนอกจากสถาบันที่ให้เรากู้เงินแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เป็นกลางอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งเราก็จับมือร่วมกันทำงานอยู่ในหลายๆมิติก็อยากจะขอทางท่านรองผอ.ศูนย์นะคะแก้หนี้วันนี้ของเรานะคะท่านคมว่าวันนี้ในการจับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระทรวงยุติธรรมของนะคะมีหลายๆส่วนที่มาช่วยเรามีมิติในการทำงานร่วมกันอย่างไรบ้างนะคะทั้งในมิติของเขตพื้นที่และในระดับส่วนกลางของเราซึ่งเราก็มีการรวมถึงการอบรมผู้ไก่เกลี่ยซึ่งเราเพิ่งผ่านไปทั้งหมด3รุ่นที่ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนะคะอยากจะให้เล่าถึงการที่กระทรวงยุติธรรมเข้ามาช่วยเราในมิติตรงนี้เชิญค่ะ
1: ครับท่านขอบคุณท่านรองเลขาธิการปตท.นะครับแล้วก็กับเรียนท่านผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เข้ารับชมรายการนะครับคือแนวทางของศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขหนี้สินปัญหาครูนะครับซึ่งสปท.เนี่ยได้ให้ความสำคัญตัวนี้มากนะครับในการดำเนินการส่วนในการส่วนมีการมีส่วนร่วมระหว่างกระทรวงยุติธรรมแล้วก็คณะทำงานในด้านกฎหมายของสนค.เนี่ยคือเราแต่ละเคสที่เราเข้ามาเนี่ยครับเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งนั้นนะครับซึ่งสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญนะครับในส่วนใหญ่เลยครับที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือผู้ค้ำประกันซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ท่านรองเลขาได้กล่าวเบื้องต้นไว้แล้วนะครับซึ่งเราได้มีการจัดทำนะครับในเรื่องของแอคชั่นแพลนในเรื่องของการช่วยเหลือครูนะครับซึ่งเป็นแนวทางการเร่งด่วนนะครับในการประนอมหนี้ก่อนจะมีคำสั่งศาลให้ล้มละลายนะครับซึ่งอย่างที่ทราบมาว่าในปัจจุบันเนี่ยข่าวภาพข่าวมาเนี่ยคุณครูเนี่ยถูกฟ้องล้มละลายเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ค้ำประกันหรือว่าผู้กู้ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นเองนะครับอย่างเคสที่เราได้ทราบเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะมีจังหวัดหนึ่งนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นหนี้ค้ำประกันถึง10กว่าล้านนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฟังแล้วก็โอ้รู้สึกไม่สบายใจนะครับซึ่งรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยในข้าราชการครูท่านนี้มากนะครับจึงได้ประสานสถานีแก้หนี้ครับนะครับแล้วร่วมกับท่านผู้อำนวยการเขตนะครับในการจัดทำข้อมูลนะครับแล้วตอนนี้คือเราได้ประสานทางบังคับคดีนะครับทางท่านอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ในจังหวัดนั้นนะครับในการช่วยเหลือข้าการอย่างเร่งด่วนซึ่งวันที่9ครับ9กันยาซึ่งเป็นวันพุธหน้าเนี่ยทางศูนย์ขับเคลื่อนเนี่ยก็จะลงไปที่กองคับคดีเพื่อช่วยเหลือครูนะครับท่านหนีนะครับซึ่งลายเคสนี้นะครับจากการวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะหนักครับเนื่องจากว่าศาลน่ะได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ท่านแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยลักษณะการพอพิทักษ์ทรัพย์แล้วเนี่ยต้องมีการประนอมหนี้ครับท่านมีการประนอมหนี้ในส่วนของกรณีการถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้วการประนอมหนี้เนี่ยก็ต้องทำงานกับกรมบังคับคดีก็คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการที่จะแฮคัตในการคิดยอดเงินหรือการคิด ในเรื่องของค่างวดในการส่งนะครับซึ่งวันที่9เนี่ยเป็นวันที่เป็นการตรวจคำขอคำชำระหนี้ซึ่งทางเราครับเราจะไปช่วยในเรื่องของการจัดทำข้อมูลร่วมกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับโดยการร่วมมือกันนะครับทั้งกระทรวงสวัสดิการสวท.แล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับในการที่ว่าเมื่อศาลหรือว่าบังคับคดีเนี่ยเรียกเราต้องไปนะครับเราไม่ควรจะไม่ไปนะครับเราต้องไปเพื่อให้ไปพบแสดงเจตนาว่าเรายินยอมที่ชำระหนี้เนื่องจากว่าข้าราชการท่านนี้ครับท่านยังเป็นข้าราชการประจำอยู่ยังมีราชการอีกหลายปีนะครับในการดำเนินการฉะนั้นเนี่ยเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีคงสภาพเป็นข้าราชการอยู่ตามมาตรา30อนุ9ซึ่งจะไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับท่านตัวนี้ครับเราจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูนะคะที่อาจจะมีภาระแล้วก็อาจจะมีความทุกข์ใกล้เคียงกับในเคสที่เราได้บอกเล่าไปนะคะอยากจะขอทุกท่านว่าอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะติดต่อมาทางเราเรามีช่องทางที่ติดต่อนอกจากทางกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต้นสังกัดที่เราให้ความช่วยเหลือแล้วแม้กระทั่งเจ้าหนี้เองนะคะธนาคารอมสินซึ่งเป็นเจ้าหนี้เราก็มีการเจรจานะคะทั้งในส่วนของการที่ผู้จะถูกฟ้องนะคะรวมถึงเคสนี้เราก็ได้ไปเจรจาแล้วเช่นกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยคุณครูเนี่ยยิ้มได้ค่ะว่าจาก10กว่าล้านตอนนี้ภาระที่ในส่วนที่ต้องไปรับผิดชอบในส่วนของคนอื่นนั้นลดลงมาเยอะมากนะคะพอจะบอกตัวเลขนิดๆได้ไหมคะว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ไฟนอลแล้วแต่เราเชื่อว่าน่าจะต่ำกว่านี้ได้อีกแต่วันนี้จาก10กว่าในส่วนที่ต้องรับผิดชอบของคนอื่นก็เหลือประมาณล้านกว่าบาทไหมคะที่ได้ประสานไป
3: จาก12ล้านเหลือ 1.2 ล้านบาท
0: จาก12ล้านนะคะก็ตอนนี้ก็จากการเจรจาเบื้องต้นนะคะเดี๋ยววันที่9นี้ทีมงานทั้ง2ท่านก็จะลงพื้นที่ไปช่วยคุณครูนะคะยังมีอีกหลายเคสค่ะท่านคะที่สร้างความสุขให้กับพวกเราแล้วก็คืนความสุขให้กับคุณครูเรามองว่าวันนี้เนี่ยนะคะแนวทางแก้ปัญหาของเรากำลังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากจะขอให้คุณครูทุกท่านโดยเฉพาะผู้ค้ำที่เป็นทุกข์อยู่นะคะถ้าวันนี้ท่านมองว่ายังมีความทุกข์แล้วก็ท่านไม่ไหวในการที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวของท่านเองนะคะติดต่อประสานงานมาที่เราไปยังท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์แก้หนี้ของจังหวัดในเขตพื้นที่ของท่านด้วยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะลาจากกันอยากจะขอท่านผู้อำนวยการสถานได้พูดถึงหลักคิดหรือว่าพูดถึงหลักในการทำงานรวมถึงให้กำลังใจกับทีมงานเขตพื้นที่นะคะที่อาจจะฟังอยู่ในวันนี้ในการทำงานเรื่องของการแก้หนี้ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับท่านรองเลขาธิการกปท.นะครับ เรื่องการเป็นหนี้นะครับมันก็ใครๆก็เป็นได้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ต้นทุนของคนมันต่างกันแล้วก็แต่ละคนมันก็บริบทต่างกันนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นหนี้แล้วเราก็จะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเรื่องการเป็นหนี้มันหรือการบริหารการเงินเราไม่เคยเรียนนะครับทั้งระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาเราก็ไม่เคยเรียนมาแต่พอมาใช้ชีวิตจริงแล้วมันก็ยากครับท่านรองมันก็ยากแต่ว่าถึงยากยังไงเราก็ขอให้มีวินัยทางการเงินนะครับเราคงไม่ต้องเสียค่าเรียนแพงเกินไปจนไม่เหลืออะไรกับวิชาการเงินก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่เคารพทุกท่านครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะท่านผอ.ฟุกคะบอกช่องทางที่คุณครูที่จะติดต่อผ่านมาทางเรามีช่องทางไหนบ้างที่จะบอกเล่าถึงความทุกข์เพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีค่ะ
3: ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับทางออนไซต์เนี่ยสามารถที่จะติดต่อมาทางที่สถานีแก้หนี้ครูนะครับทั้ง245เขตทั่วประเทศได้เลยนะครับรวมถึงในส่วนที่ว่าบางท่านอยากจะเข้ามาเห็นตัวเป็นๆกับพวกเรานะครับที่ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสวท.นะครับชั้นสวท.3ชั้น2นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือwww.obec.center ครับผม
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อกันได้นะคะรองเองก็บางครั้งบางเคสนะคะก็ไปพบในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็มีการเข้าไปคุยทักทายกันแล้วก็ ทราบถึงปัญหาก็ส่งทีมไปช่วยทันทีในช่วงสัปดาห์ต่อๆไปเราคงจะมีเคสที่เป็นตัวอย่างนะคะที่ทำสำเร็จแล้วมาบอกเล่าให้กับทุกท่านฟังนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่หลายๆเขตพื้นที่เลยนะคะบางท่านก็สวมหมวก2ใบเป็นทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ด้วยเป็นทั้งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูด้วยนะคะนี่ก็ยิ่งเป็นมิติที่สามารถช่วยเหลือครูเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะทางเราเองในส่วนกลางก็

0: ท้อค่ะในการที่จะช่วยกันนะคะในการปลดหนี้แล้วก็ปลดทุกข์ให้กับทุกท่านนะคะแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าวินัยทางการเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมที่ทุกท่านจะต้องช่วยดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายรายได้ของท่านเพื่อที่จะทำอย่างไรให้เราไม่เจอกับปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะในช่วงโอกาสต่อไปคงจะมีเรื่องราวนโยบายดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะคะก่อนการจบการประชุมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านให้โจทย์กับคณะทำงานค่ะว่าจะต้องรีบเร่งสรุปแนวทางวิธีการต่างๆให้ไวที่สุดนะคะร่วมกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเชื่อค่ะว่าในช่วงอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้เราจะได้พบกับสิ่งดีๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านก้าวข้ามในปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะคะมีทีมงานพวกเราให้ความช่วยเหลือมีอะไรติดต่อรับประสานงานกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานนะคะแล้วก็ทีมงานของเราทั้งสองคนค่ะ
1: ต้องขอบคุณท่านรองพัทรวรรณพัทรบวรวุฒินะคะท่านรองเลขาธิการกปท.ค่ะรวมไปถึงท่านผอ.สถานวารีท่านผอ.ส.พ.ป.สกลนครเขต1นะคะท่านผอ.พลพิพัฒน์แล้วก็ท่านรองคมด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของการแก้หนี้นะคะอย่างที่ท่านบอกค่ะว่าวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญนะน้องฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงอายุใดแบบไหนเราสามารถที่จะเริ่มต้นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเด็กน้อยอย่างเราอย่างเราไม่ใช่อย่างพี่
2: อย่างเราก็ได้
1: เราได้อยู่นะนะคะเริ่มตั้งต้นในส่วนของการสร้างวินัยทางการเงินนะคะเพื่อทำให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตช่วงเกษียณแบบเขาเรียกว่าเกษียณอย่างเกษมนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานหลายๆท่านก็จะเกษียณในปีนี้แล้วนะคะเพราะนั้นเราก็อยากให้รอยยิ้มเกิดขึ้นนะคะกับข้าราชการวัยเกษียณทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: และในช่วงต่อไปนะคะพาไปโรงเรียนกันบ้างนะคะพาไปโรงเรียนกันบ้างกับสกู๊ตทัวร์ EP ที่8นะคะเราเดินทางมาถึง EP นี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของeSport ในโรงเรียนค่ะโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับใบเฟิร์นนัทชาในรายการสกู๊ตทัวร์โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนพื้นที่โดยตรงและก็ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวยด้วยค่ะ

0: คะเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการพัฒนาผู้เรียนนะคะให้มีศักยภาพระดับมาตรฐานสากลวิชาการเป็นเลิศสื่อสารได้อย่างน้อย2ภาษานะคะแล้วก็มีการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อสังคมโลกและสืบสานวัฒนธรรมไทยโยยอีกด้วยค่ะ
1: เนื่องจากมีศูนย์วัฒนธรรมไทยโยยที่จัดแสดงเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโยยเช่นเครื่องแต่งกายผ้าทอและวิถีชีวิตต่างๆแสดงถึงความสำคัญของวัฒนธรรมนี้ในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและมีเป้าหมายว่าภายในปีการศึกษา2569โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาจะเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชนไทยโยยบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับโรงเรียนที่เหมือนเป็นหัวใจของอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นวิถีชุมชนและพลังของคนรุ่นใหม่นี่คือโรงเรียนอำนวยศึกษาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านอากาศในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวยอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครห่างจากตัวเมืองสกลนคร 61.8 กิโลเมตรและมีพื้นที่กว้างถึง63ไร่90ตารางวาซึ่งใหญ่พอที่จะให้ความฝันของเด็กทุกคนเติบโตได้เต็มที่โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2514และประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษาอย่างเป็นทางการในวันที่26พฤษภาคมปีเดียวกันนั่นเองเดิมอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษาก่อนจะมาอยู่ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รับนักเรียนจากทั่วอำเภอทั้งตำบลอากาศอำนวยตำบลควนแพงตำบลวาใหญ่ตำบลบ่อว่าและหมู่บ้านรอบข้างที่ส่งลูกหลานมาเรียนกันอย่างภาคภูมิใจจนตอนนี้มีนักเรียนกว่า 2,100 คนเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ของคนอากาศอำนวยอย่างแท้จริงและสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือห้องพิเศษ3อย่างคือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ SM และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาจีนอังกฤษ ICE เรียกได้ว่ามีหลักสูตรเยอะมากๆเลยค่ะ

0: ไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมสัมมนาสุดพิเศษของโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาที่จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนค่ะ
1: ในหัวข้อ New S Curve ที่เป็นเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติและเป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านในอุตสาหกรรมดั้งเดิมอีกด้วยโดยเรื่องที่โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาต้องการส่งเสริมเฉพาะด้านนั่นก็คือ e-sport นั่นเองค่ะหรือก็คือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเติบโตเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและได้รับความนิยมในระดับโลกโดยเฉพาะในหมู่เยาวชนหรือวัยรุ่นเลยค่ะ
0: ซึ่งการนำ e-sport เข้ามาในโรงเรียนนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าสร้างความบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยเติมทักษะในหลายด้านเช่นการทำงานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์และก็การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะและนอกจากนี้นะคะ e-sport เนี่ยก็ยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือการสร้างเครือข่ายค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรกนกเพ็ญโฉมชื่อเล่นชื่อแก้มค่ะอยู่ชั้นม.2/4ค่ะมาอบรม CCA Thinking กระบวนการความคิดค่ะ e-sport การเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือค่ะ Free Fire ROV แล้วก็ Genshin Impact ค่ะเล่น4ตัวหลักๆจะเป็น Frint Inefa Kazuha กับ Aino ค่ะเพราะว่ากราฟิกมันสวยแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามค่ะแป้งสีบิงค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆชอบดูแล้วก็พี่แป้งแคสเกมสนุกมากวันละไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นแล้วให้ความสนุกค่ะแล้วก็ความเป็นทีมกับเพื่อนร่วมทีม
3: สวัสดีครับผมธนกรเกี้ยวบัวสาครับผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศศึกษาครับหลักสูตรของโรงเรียนนะครับก็พยายามจัดให้สนองตอบกับความต้องการของเด็กตามศักยภาพของเด็กขึ้นก็มีทั้งหลักสูตร ICE Intensive Chinese English นะครับเน้นการเรียนการสอนภาษาจีนกับภาษาอังกฤษหลักสูตรห้องเรียนกีฬาหลักสูตรห้องเรียนวิทย์คณิตหลักสูตร MEP นะครับ Mini English Program เป็นวิทยากรทั้งต่างชาติแล้วก็ของไทยนะครับบางห้องก็จะเป็นลักษณะการสอนแบบโคนะครับก็คือสอนควบคู่กันทั้งครูไทยครูต่างชาติจริงนาฏศิลป์ไทยนะครับนาฏศิลป์ของโรงเรียนนะครับซึ่งก็มีความโดดเด่นเคยไปนำเสนออยู่ในเวทีต่างๆในระดับประเทศมาหลายเวทีนอกจากนี้ก็เป็นกิจกรรมกีฬาอีสปอร์ตนะครับซึ่งก็มีนักเรียนได้เข้าร่วมแล้วก็เข้าไปแข่งขันในระดับต่างๆคือทุกวันนี้นะครับเด็กทุกคนล้วนแล้วแต่มีโทรศัพท์แต่ว่าก็มีหลายส่วนที่ใช้ไม่เป็นเวลาบางคนก็หมกมุ่นในการเล่นเกมทางโรงเรียนก็เห็นว่าถ้าเรานำประเด็นนี้ประเด็นที่เด็กเขาเล่นเกมเล่นอะไรกันอย่างแพร่หลายแล้วก็เล่นกันทำให้รู้จักว่าการเล่นเป็นกิจลักษณะเล่นกันเป็นกีฬาก็มีถึงขั้นสร้างรายได้ก็มีก็เลยส่งเสริมให้นักเรียนเปลี่ยนจากคนติดเกมนะเป็นนักกีฬาครับผมก็เลยได้ทำโครงการนี้ขึ้นแล้วก็ทางโรงเรียนก็ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับคุณครูก็เอาใจใส่ด้วยครับผมดูเด็กเขาเล่นแล้วก็จากที่ได้คุยกันเนี่ยก็กับคณะครูอะไรต่างๆแล้วเกมก็จะมีความซับซ้อนมากเป็นลำดับนะครับบางเกมก็แม้แต่ครูเองก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นได้แต่เด็กเขาก็เล่นได้ก็แสดงว่ากระบวนการคิดของเด็กเขาก็มีความแยบยลอยู่ในตัวถ้าหากว่าเอาความรู้ความสามารถ

การฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์เชิงระบบเพราะว่าคนที่จะออกแบบเหล่านี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความคิดเชิงระบบแล้วก็ออกแบบได้ดีนะครับเพราะนั้นเราคิดว่านักเรียนของเราก็มีเด็กประเภทนี้อยู่จำนวนมากพอสมควรนะครับก็คิดว่าในอนาคตเด็กเหล่านี้อาจจะกลายเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นอะไรไปประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กก็คือหนึ่งก็คือในด้านการเรียนเนาะมันก็เป็นถ้าเด็กเล่นเกมเฉยๆหมกมุ่นในเกมในอะไรเฉยๆก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าถ้าไปเป็นกีฬานะครับก็จะเป็นใบเบิกทางในการไปศึกษาต่อหรือว่าในการประกอบอาชีพของเด็กในส่วนของโรงเรียนนะครับก็จะทำให้บริหารจัดการง่ายขึ้นว่าเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กกลุ่มอื่นที่เขาติดเกมเนี่ยหันมาเล่นในเชิงวิชาการเล่นในเชิงกีฬามากขึ้นครับผมประกาศในศึกษาก็คิดว่าคงจะเป็นฮับของตรงนี้ของโรงเรียนแถวนี้นะครับว่าจะเป็นหน่วยจัดแข่งขันนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนก็พยายามสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอกับเด็กแล้วก็ไว้รองรับโรงเรียนน้องๆที่เขาสนใจในขณะเดียวกันก็อบรมพัฒนาครูที่เขารับผิดชอบให้เขามีความรู้ความเข้าใจในระบบของการจัดแข่งขัน

0: ต่างๆนะครับซึ่งก็ประสานกับเครือข่ายโรงเรียนต่างๆก็มีคุณครูหลายคนที่เขาเข้าใจตรงนี้ก็มาร่วมกันจัดเปิดโอกาสให้เด็กก็จะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของโซนนี้ครับผม
1: ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ในวันนี้เรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยน่ารักแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะพวกเราทีมงานสกูลทัวร์เนี่ยประทับใจมากๆนะคะสำหรับบรรยากาศในโรงเรียนในวันนี้และครั้งหน้านะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปโรงเรียนไหนมีกิจกรรมสนุกๆหรือว่าอะไรที่น่าสนใจอีกก็รอติดตามกันนะคะในรายการสกูลทัวร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษานะคะมีการผสานการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไซโยนั่นเองค่ะแล้วก็มีการจัดการศึกษาให้ทันสมัยแล้วก็มีห้องเรียนนะคะที่รองรับหลากหลายหลักสูตรแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของอีสปอร์ตจากความชอบความแบบว่าความสนใจของน้องๆนะคะให้กลายเป็นทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมของอีสปอร์ตนั่นเองค่ะ
3: ค่ะและที่สำคัญพิธีกรน่ารักมากเลย
2: ใช่สดใสมาก
3: สดใสมากนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเขาเรียกmodify ใหม่ไหมทันเปล่าไม่รู้นะนะคะสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ต้องไปติดตามกันนะคะท่านผู้ชมคะเราไปต่อเนื่องกันกับช่วงนี้ค่ะสกสคพบพื้นครูวันนี้เราจะไปคุยกับคุณหมอกันนะคะกับคุณหมอโรงพยาบาลครูสกสคค่ะห่วงใยสุขภาพครูไทยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์อุตสาพฤติจิระวงนะคะพุทธิจิระวงค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลครูนะคะแล้วก็คุณพิรตีนะคะที่วันนี้จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะนั้นจะเป็นเรื่องราวน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยไปพบกันในช่วงนี้สกสคพบเพื่อนครูค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงสกสคพบเพื่อนครูกับโอ้ยรติเดชรักษาผู้ดำเนินรายการวันนี้เช่นเคยนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสกสคเราก็ได้พูดถึงสวัสดิการดีๆของโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู้อิสรภาพการเงินแล้วนะคะวันนี้สกสคของเราก็มีเรื่องราวดีๆอีกมากมายอย่างที่พี่เพิ่งกับน้องฟ้าได้เกริ่นไปเมื่อสักวันนี้เราจะพบกันในหัวข้อคุยกับหมอโรงพยาบาลครูสกสคห่วงใยสุขภาพครูไทยเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะดิฉันขอต้อนรับนายแพทย์อุตสาพฤทธิจิรวงผู้อำนวยการโรงพยาบาลครูของสำนักงานคณะกรรมการสกสคค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะก็วันนี้นะคะคุณหมอก็จะมาให้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับด้านสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกคนรู้จักโรงพยาบาลครูรู้ว่าสกสคมีโรงพยาบาลครูแต่บางครั้งในช่วงระยะนี้จะมีครูบรรจุใหม่เยอะเพิ่มมากขึ้นซึ่งครูบรรจุใหม่ที่บรรจุมานี้อาจจะยังไม่ทราบว่าสกสคเรามีโรงพยาบาลครูด้วยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณหมอจะให้ความกระจ่างชัดเจนเนาะถึงที่มาที่ไปของโรงพยาบาลครูของเราว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเรามีวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างไรค่ะขอเรียนเชิญคุณหมอค่ะ
5: สวัสดีครับนายแพทย์อุตสาพฤทธิจิรวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครูนะครับจริงๆโรงพยาบาลครูตอนนี้ตำแหน่งแพทย์ยังว่างนะครับมาเป็นผู้อำนวยการยังไม่ได้ตรวจคนไข้แต่ว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจอยู่แทบทุกวันแล้วก็คือจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วผมก็เพิ่งรู้จักโรงพยาบาลครูก็ก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยการไม่นานเท่าไหร่ตอนนี้พอได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดหลายจังหวัดในกิจกรรมของชปคพบเพื่อนครูก็ได้ทราบว่าคุณครูแทบทั้งประเทศแหละครับไม่รู้จักโรงพยาบาลครู
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูกันเองนะที่เรารู้จัก
5: ก็คือจะรู้จักก็เฉพาะครูที่อยู่ในส่วนกลางนะครับทีนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงสมัยปี2504นะครับไม่ใช่ปีผู้ใหญ่ฤทธิกองประชุมเนาะแต่ว่าเป็นปีที่ท่านนาคเทพหัสดินณ อยุธยาท่านเป็นปลัดกระทรวงและเป็นเลขาธิการครูสภานะครับท่านได้มีดำริห่วงใยสุขภาพครูนะครับท่านก็ได้สละทรัพย์ส่วนตัวของท่านเนี่ยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ซื้ออะไรต่ออะไรมาเปิดเป็นคลินิกเล็กๆอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการครูสภานะครับสำนักงานเลขาธิการครูสภาตอนนั้นก็เลยมีคลินิกที่ดูแลคุณครูที่อยู่ในส่วนกลางอยู่ใกล้ๆคุณครูที่อยู่ใกล้ก็มาต่อมาท่านก็ทำเรื่องขอเบิกจ่ายตรงเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางยังไม่เบิกจ่ายตรงสมัยนั้นยังไม่มีตอนนี้เนี่ยท่านก็ได้พัฒนามาระดับหนึ่งมีทั้งทันตกรรมมีทั้งตรวจโรคทั่วไปแล้วก็พอมาพศ

0: 2519 2519เนี่ยท่านผมก็ไม่ทราบว่าท่านไหนเป็นเลขาธิการนะแต่ว่า2519มีการสร้างอาคารโรงพยาบาลครูแต่ว่าตอนนั้นเรียกว่าศาลพยาบาลครุสภา
1: อ๋อใช่ใช่สมัยก
0: ่อ
1: น
0: พอต่อมา2560 2560นี่สถานพยาบาลครุสภาย้ายมาอยู่กับสกสคละ
1: ก็คือตอน2560เราแยกองค์กรกัน
0: ใช่อันนี้เนี่ยก็เรียกว่าสถานพยาบาลครุสภาสถานพยาบาลสกสคใช่เป็นสถานพยาบาลสกสคแล้วพอ2560 2560เนี่ยเป็นโรงพยาบาลครูมีการขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลตอนแรกมีดำริจะสร้างเป็นโรงพยาบาล30เตียงแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรตอนสมัยนั้นก็สืบค้นไม่ได้ก็เหลือแค่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีเตียงแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ละวันเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยดูแลเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยแต่ว่าท่านมาตัวดำบางท่านเป็นระดับรองศาสตราจารย์นะครับเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์มาก่อนนะครับก็หลายท่านก็เป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์แล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรามีเครื่องตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมมีเครื่องเอ็กซเรย์มีแล็บนะครับซึ่งก็ไม่น้อยหน้า
1: ก็เรียกได้ว่าโรงพยาบาลครูของเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน
0: ใช่ครับ
1: มียกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเรามีด้านไหนบ้าง
0: มีหมอกระดูกหมอโรคหัวใจหมอเด็กก็มี
1: หมอเด็กก็มี
0: แล้วตอนนี้ปัจจุบันเรามีหมอแผนไทยด้วย
1: อ
0: ายุรกรรมก็มี
1: ซึ่งจะเห็นได้ว่าหมอแผนไทยตอนนี้คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะถูกไหมคะหมอแล้วทีนี้โรงพยาบาลครูของเราเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มบริการเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราบริการเฉพาะครูบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ารวมถึงประชาชนทั่วไปยังไงด้วยคะหมอ
0: คือประชากรส่วนใหญ่ที่มาตอนนี้ก็จะเป็นครูเป็นข้าราชการซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ที่เคยมาแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนน่าจะเป็นส่วนมากด้วยก็จะเป็นผู้เกษียณแล้วก็จริงๆนะประชาชนทั่วไปก็มาใช้บริการได้แต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์สปสช.รับการสุขภาพใช้ไม่ได้ก็ต้องจ่ายตังค์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะนั้นตอนนี้โรงพยาบาลครูก็จึงเป็นบริการข้าราชการ
1: ข้
0: าราชการครูข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาหรือว่าจะเป็นกระทรวงอื่นก็มาได
1: ้นั่นแหละก็คือตอนนี้ที่ตั้งของโรงพยาบาลครูของเราอ่ะตั้งอยู่ที่กรุงเทพเนาะอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการสกสค.ทีนี้ครูต่างจังหวัดที่ชมกันอยู่เนี่ยอาจจะว่าอ้าวแล้วเราจะไปรักษาโรงพยาบาลครูยังไงอยู่ตั้งกรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็ไกลเนาะระยะทางทีนี้เราเคยทราบมาว่าโรงพยาบาลครูเนี่ยเรามีการลงถึงพื้นที่ที่เรียกท่านทราบว่าโมบายฮอสพิทอลที่เราลงไปดูแลครูเราก็เลยอยากรู้ว่าการที่เราลงไปดูแลครูแต่ละจุดเนี่ยเราไปทั่วประเทศเลยหรือไม่ยังไงคะครูเผื่อครูเขาจะเตรียมการมาตรวจกับเราแผนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้ที่จริงนี่คือ2ปีผ่านมาแล้วที่โรงพยาบาลครูเนี่ยได้ออกต่างจังหวัดได้ออกต่างจังหวัดปีแรกนี่ได้36จังหวัดปีที่ผ่านมาได้70จังหวัด
1: ะ
0: นะครับไปออกตรวจสุขภาพคุณครูนะครับตอนนี้ที่มาของเรื่องนี้เนี่ยผมมองเห็นแนวความคิดของท่านอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุณหมอฤทัยนะฮะคุณหมอฤทัยสมัยนั้นเนี่ยคือเป็นคุณหมอฤทัยแล้วก็คุณหมอขวัญชัยแล้วก็ผม
1: ค
0: ่ะคุณหมอฤทัยเนี่ยท่านคงมองเห็นว่าโรงพยาบาลครูเป็นส่วนหนึ่งของสกสคส่วนหนึ่งของสกสคก็คือว่าสกสคนี่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินงบสนับสนุนมาประมาณ1ใน3อีก2ใน3นี่เป็นงบจากชป
1: ค.
0: งบจากชปค.นี่มันคืองบที่เป็นเงินในกระเป๋าคุณครูเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลคุณครูเนี่ยจะโรงพยาบาลครูเนี่ยจะต้องดูแลคุณครูผู้เป็นเจ้าของเงินทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลทั้งประเทศเป็นไปได้ไหมโรงพยาบาลที่มีบุคลากร24คนเนี่ยสามารถไปดูแลคุณครูทั้งประเทศ1ล้าน3แสนคนได้ไห
1: ม
0: ถ้าคิดในแง่มุมทั่วๆไปไม่ได
1: ้
0: คิดในแง่มุมโรงพยาบาลที่รับงบประมาณเป็นพันล้านไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าโรงพยาบาล ส่วนใหญ่คิดในแนวตั้งรับคือจะตั้งอยู่ตรงนี้แหละคุณครูมีอยู่ทั่วประเทศจะมาใช้บริการได้ยังไงก็เหมือนกันกับโรงพยาบาลบางแห่งก็รับผิดชอบประชากรกลุ่มนึงแต่ว่าโรงพยาบาลก็ตั้งรับอยู่ในกรุงเทพเหมือนกัน
1: ก็เหมือนกับว่าโรงพยาบาลครูของเราเนี่ยก็จะคิดหาแนวทางเพื่อจะลงไปถึงพื้นที่ให้ครูได้รับบริการกันอย่างทั่วถึงเนาะ
0: วันหนึ่งผมไปกับชปคพบเพื่อนครูชปคพบเพื่อนครูเนี่ยได้ความรู้ผมได้ความรู้นะว่าสมาชิกเนี่ยต้องการการดูแลก่อนที่จะตุยใช่ไหมครับการสวัสดิการก่อนตุยก็คืออะไรถ้ามาแปลเป็นความหมายของโรงพยาบาลก็สวัสดิการก่อนป่วยใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าคนไข้คือคุณครูเนี่ยมีภาวะไตเสื่อมถ้าไม่ทราบว่าทางผู้ชมได้เห็นสถิติผู้ป่วยที่ผมได้นำเสนอบ้างไหมคือถ้าหากว่าสมมติว่าเป็นโรคไตก็คือไตเสื่อมไตเสื่อมมี5ระยะ5ระยะเนี่ยระยะที่5คือระยะ3 4 5นี่คือป่วยไตป่วยละระยะที่5นี่คือไตจะตายละนะฮ
1: ะ
0: ทีนี้ถ้ารอให้ไตป่วยแล้วก็ตายเนี่ย
1: ก็คือ
0: ต้องฟอกไตจันทร์พุธศุกร์ตลอดชีวิตทีนี้เราจะรอแบบนั้นไหมมันบริการก่อนที่ไตจะป่วย
1: ก็
0: ต้องดูแลว่าระยะ1ระยะ2ต้องไม่ให้ไประยะ3ระยะ3สามารถกลับมาระยะ1 2ได้ไหมอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการอย่างนั้น
1: ก็คือเราจะดูแลเราไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวแต่เราจะดูแลคุณก่อนที่คุณจะป่วยนั่นเองเนาะเอางี้หมอวันนี้เวลาเราอ่ะมันใกล้จะถึงช่วงสุดท้ายแล้วแหละแล้วทีนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวเราก็จะมีมาเรื่องราวสวัสดิการดีๆต่างๆฝากกันอีกมากมายทีนี้ช่วงท้ายเนี่ยอยากจะให้คุณหมอมีเคสตัวอย่างหรือฝากอะไรแก่ผู้ชมเพื่อนครูตอนนี้ไหมเพราะตอนนี้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมาก
0: นิดนึง
1: ค่ะ
0: หนึ่งก็คือว่าการที่ออกตรวจสุขภาพประจำปีทั่วประเทศนี้เนี่ยโรงพยาบาลครูจะได้ข้อมูลสุขภาพของคุณครูได้ข้อมูลสุขภาพของคุณครูทั้งประเทศเราก็จะทำเป็นศูนย์ข้อมูลสุขภาพครูแห่งประเทศไทยเราก็จะได้จัดบริการสุขภาพก่อนป่วยตามข้อมูลที่ได้มาแล้วกรณีแบบนี้การตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลครูออกตรวจเนี่ยมีความสำคัญสำหรับคุณครูมากดังนั้นก็อยากจะให้คุณครูให้ความสำคัญตรงนี้ทีนี้มันมีกรณีศึกษาในเรื่องของวันหนึ่งน่ะเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนามสมมุติน้องชื่อว่าน้องส้มเนี่ยไปยืนรอถวายพระพรยืนไปยืนมายังไม่ทันได้ถึงโอกาสถวายพระพรเลยฝนก็กำลังจะเทน้องส้มก็หน้ามืดล้มตึงแต่ว่าไม่ทันตึงหรอกเพราะว่าพี่สมเนี่ยยืนหลังน้องส้มน
1: ะ
0: พี่สมไม่มีไม่โทยืนอยู่ข้างหลังน้องส้มก็ได้ประคองไว้แล้วก็นำตัวส่งไปเต็นท์พยาบาลพอดูแลกันเสร็จปุ๊บเราก็รู้ว่าน้องส้มไม่มีอะไรมากมายตามปกติเนี่ยการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันก็คือหายแล้วกลับบ้านไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าแพทย์แผนไทยไม่ใช่แพทย์แผนตะวันออกไม่ใช่เพราะวันนั้นน้องส้มพอดีขึ้นแล้วเนี่ยมือน้องส้มเย็นชืดเย็นชืดถ้าภาษาจีนก็ทางแพทย์แผนจีนก็จะบอกว่าเป็นธาตุหยางธาตุหยางมันต่ำถ้าแผนไทยก็บอกว่าธาตุไฟมันต่ำแต่ถ้าในมุมมองผมเป็นหมอแผนปัจจุบันผมก็มองว่าหัวใจไม่แข็งแรงเพราะว่ามือขาวซีดมือขาวซีดเย็นเจี๊ยบเนี่ยแปลว่าเลือดไหลเวียนไปที่
1: อันตรายเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไปที่ปลายมือเนี่ยไม่เพียงพอแปลว่าหัวใจไม่แข็งแรงทีนี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยดูแลคนไข้เนี่ยแล้วประสบการณ์ตรงกับตัวเองก็สามารถที่จะทำให้ไอ้มือเนี่ยมันแดงขึ้นมาได้ด้วยการเดินออกกำลังกายเดินออกกำลังกายวันละ1-2ชั่วโมงก็ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้น้องส้มก็ไปเดินสะพานพระราม8ทุกวันด้วยใจมุ่งมั่นนะครับถ้าเผื่อว่าน้องส้มเนี่ยถ้าหากว่าเดินแล้วไม่สำเร็จน้องส้มจะกระโดดสะพานแต่วันนี้เนี่ยน้องส้มหน้าแดงมีเลือดมีฝาดสีชมพูเลยนะครับ
1: ก็คือตอนนี้เริ่มดีขึ้น
0: แข็งแรงมาก
1: เรียกได้ว่าการดูแลสุขภาพเอ่ยการออกกำลังกายโรคภัยไข้เจ็บเกิดได้ทุกช่วงวัยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอะไรเกิดขึ้นได้หมดถูกไหมคะคุณหมอ
0: เพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่า การดูแลแพทย์แผนปัจจุบันนั้นเนี่ยแตกต่างจากแผนไทยเพราะแผนไทยเนี่ยดูแลภาพรวมแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราแยกส่วนแยกอวัยวะดูเดี๋ยวหมอตาหมอหูหมอจมูกดูทีละชิ้นนะครับแล้วตอนนี้เป็นดูแลระดับเซลล์ต่อมาดูแลระดับโมเลกุลแต่พอหายป่วยแล้วกลับบ้านใช้ชีวิตเหมือนเดิมชีวิตที่เป็นเส้นทางสมุทรไทยก่อทุกข์นะครับแต่ถ้าแพทย์แผนไทยแผนจีนที่

0: ที่ดูแลกันเนี่ยดูแลองค์รวมก็คือดูแลแบบมัดดับทุก
1: ก็เรียกได้ว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันแผนโบราณเนี่ยต้องควบคู่กันไปเนาะถ้ายังไงวันนี้นะคะทางสกสคพบเพื่อนครูของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออุตสาหพฤทธิศิรวงศ์เป็นอย่างมากที่ท่านได้มาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพต่างๆนานากับเราเนาะแล้วก็พฤหัสถัดไปเนาะรายการพฤหัสเช้าข่าวสพทในช่วงสกสคพบเพื่อนครูเราจะมีอะไรดีๆอีกนั้นติด

0: นะคะเราจะมีข่าวสารดีๆต่างๆมากมายใครอยากจะรู้เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆมาเข้าไปในเว็บไซต์เราแล้วก็ไปคลิกตรงโรงพยาบาลครูท่านก็จะพบเรื่องราวดีๆและท่านสามารถโทรปรึกษาหมอของเราได้ที่021054987ต่อ1200ถึง1201ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันรติเดชรักษานะคะแล้วก็คุณหมออุษาพฤทธิจิตรวงศ์ต้องราท่านผู้ชมไป
1: ต้องบอกเลยว่านี่ก็เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลครูด้วยนะคะเพราะว่าในทุกครั้งที่ไม่สบายนี่คือว่าเป็นสถานที่ที่ใกล้สุดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าส่วนกลางเนี่ยเราจะรู้จักโรงพยาบาลครูนะคะวันนี้ก็ถือได้ว่าในทุกพื้นที่ได้รู้จักโรงพยาบาลครูกันแล้ว

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: ไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่ว

0: สำเพ็งไปหมก
1: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
3: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
0: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
0: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
3: ต้านายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: โอ้ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ที่ผมทำกับเพื่อนๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะนัดรวมตัวกันไปทำตามถนนบ้างตามสถานที่ต่างๆบ้างเพื่อที่จะนำศิลปะของพวกเราเนี่ยออกให้สู่สังคมรู้
1: เป็นพวกแบบกราฟฟิตี้ในรูปแบบกราฟฟิตี้เป็นงานศิลปะครับส่วนใหญ่เป็นศูนย์กีฬาฮะเพราะว่ามันใส่อะไรได้เต็มที่ดีครับห้องน้ำครับห้องน้ำครับส่วนมากในห้องน้ำมันจะดูมีเศษอะไรที่ไม่ค่อยน่าดูครับอย่าทำอะไรที่มันน่าดูเข้าไปในห้องน้ำให้มันดี
2: คือศิลปะมันไม่ใช่การทำลายล้างเราต้องสร้างสรรค์ด้วยเราควรจะไปพ่นในที่ที่แบบคนเจ้าของที่ก็เห็นแล้วเขาก็ชอบทุกคนผ่านมาก็ยิ้มกับงานเราเนี่ยอย่าทำให้ศิลปะของคุณเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นแค่นี้ครับ
3: ในเทปนี้ยังขอตามติดกิจกรรมกล้าคิดช่วงปิดเทอมซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มน้องกราฟฟิตี้ที่อยากจะหาสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างเหมาะสมประกอบกับที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กำลังต้องการคนมาตกแต่งทาสีอาคารใหม่สร้างสรรค์อาคารเก่าๆให้มีสีสันมากกว่าเดิมทำให้น้องๆกลุ่มนี้จึงอยากเข้าไปพูดคุยขออาสาที่จะทำงานกราฟฟิตี้อย่างสร้างสรรค์ที่โรงเรียนซึ่งทางผู้อำนวยการของโรงเรียนนี้จะเห็นด้วยหรือไม่นั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: เราอยากจะมาทำกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างนะคะ
1: ผมทำศิลปะกับผนังเพื่อให้สื่อออกมามีความหมายให้เด็กดูครับ
0: มาสามารถวาดภาพที่ผนังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทีมงานที่น้องมาทำนี่ก็คือมาแบบเป็นอาสาสมัครใช่ไหมคะมาในฐานะอาสาสมัครก็จะดีเลยค่ะโรงเรียนของเราก็ยินดีมากนะคะเออเนี่ยพอชอบ
2: จังหวะพอดีเลยกำลังเนาะต้องการ
3: สองฝั่งค่ะมันก็ต้องเป็นสองฝั่งที่จะบาลานซ์ค่ะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวข้างในเธอรับทำตรงศูนย์กีฬาเลยเนี่ยนี่ทุกอันเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นได้หมดเลยไงคือกีฬานี่มันอิสระอยู่แล้วไง
1: ที่ได้รับมอบหมายตอนนี้ก็จะเป็นห้องกิจกรรมแล้วก็ห้องสมุดครับเป็นของเด็กๆก็คือจะสื่อภาพออกมาให้เข้าใจง่ายคอนเซปต์ที่คิดไว้ก็จะเป็นพวกสีสันแล้วก็คาแรคเตอร์เป็นรูปการ์ตูนอะไรพวกนี
4: ้ก็ได้ลานกีฬาครับส่วนคอนเซปต์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแหละครับเพราะว่าสถานที่เราได้รับมอบหมายจะเป็นเด็กโตเด็กค่อนข้างที่จะโตแล้วเด็กมัธยมก็สนุกครับสนุก
5: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกล้าของน้องๆที่ได้มาประสานกับทางโรงเรียนในการนำเสนอผลงานกราฟฟิตี้อีกทั้งทางโรงเรียนก็ยังใจดีให้ความอนุเคราะห์ทำให้ครั้งนี้เราได้เห็นถึงน้ำใจอันดีงามของทางโรงเรียนและน้องๆกลุ่มกราฟฟิตี้ค่ะ
1: ห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมก็จะใส่เป็นภาษานะครับแล้วก็คาแรคเตอร
6: ์มันมีแบบนี้ไงฝั่งนี้ใช่ไหมคะเหมือนในนิทาน
7: เจ้าหญิงเจ้าชาย
8: แล้วมีตัวการ์ตูน
1: ก็เป็นการ์ตูนแบบประมาณนี้จะได้ป่ะครับที่ทั้งหมด
6: อย่างอันนี้นี่ก็ดีเพราะว่ามันเป็นรูปภาพนึงก็คือแต่ว่าเด็กก็จะไม่ได้คอนเซปต์อะไร
9: อ
6: ัน
9: นี้เหมาะกับบ้านบอลมากกว่า
6: เออใช่เด็กก็จะดูว่าเออมันน่ารักดีสวยดีแต่เด็กก็จะเรียนรู้ได้น้อยกว่าแบบนี้คือแบบนี้ปุ๊บเด็กเห็นปุ๊บแล้วเด็กคิดต่ออ ัน
9: นี้เด็กจะมีจินตนาการ
6: ใช่คือใบนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขียนจากสิ่งที่เขาเห็นนี่แหละนั้นทำยังไงเราจะต้องสร้างคอนเซปต์ให้เขาเกิดการเรียนรู้จากการมองให้ได
10: ้ก็คืออาคารศูนย์กีฬาแบบนี้ก็ใช้ได้มีกีฬาแต่ละอย่าง
11: จะเป็นด้านในอะครับ
10: อันนี้ด้านในที่ตรงใหญ่ๆอันนี้ด้านสองข้างด้านนอกค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬาก
12: ีฬา
10: ก็โอเคค่ะอันนี้คือด้านที่เป็นประตูเข้าเวลคัมแล้วก็ตรงนี้คือเราจะต้องพื้นนี่เราจะต้องแบ็กกราวนี่จะต้องยังไงไม่ต้องเล่นสีหรือว่าแบ็กกราวจะเป็นพื้นสีพื้นของอาคารเลย
12: ก็เล่นสี
10: เนาะเล่นสี
11: สลับกันไป
5: หลังจากที่น้องๆทั้ง2กลุ่มได้ตกลงแนวคิดของภาพกับทางผู้อำนวยการและคุณครูแล้วทางโรงเรียนก็ได้อนุเคราะห์อุปกรณ์สีสเปรย์หน้ากากถุงมือและอาหารมื้อต่างๆสำหรับน้องๆทุกคนค่ะ
13: นี่ทำอะไรครับเรา
1: หัวสเปรย์มันตันครับไม่ได้ล้างมา
13: หัวแต่ละอันนี้มันให้สีออกมาต่างกันหรือเปล่าครับแบบประมาณส
1: ีมันจะเป็นขนาดครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย
13: คือแต่ละอันจะให้เส้นที่ต่างกัน
1: ใช่ครับ
13: แล้วไอ้หัวสเปรย์ที่มันติดกับสเปรย์มานี่มันไม่เวิร์ค
1: มันก็ใช้ได้แต่มันจะเปลืองกว่าเพราะแล้วเส้นมันจะไม่คมมันจะฟงกัน
14: ก็จะทำสองด้านเลยครับก็แบ่งหน้าที่กันไปเลยสองกลุ่มแบ่งงานกันครับเดี๋ยวคนหนึ่งล่างคนหนึ่งช่วยถมอะไรเงี้ยครับ

0: น้องๆก็ได้ทำงานจนถึงดึกทางโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์จึงจัดที่พักที่นอนให้ค่ะหลังจากที่น้องๆคิดว่าน่าจะใช้เวลาทำกราฟฟิตี้ไม่เกิน1สัปดาห์แต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะพื้นที่การทำงานที่มีค่อนข้างมากที่สำคัญความคาดหวังที่อยากทำให้งานของตนเองออกมาให้ดูดีที่สุดเพื่อมอบให้กับโรงเรียนค่ะ
1: คิดว่าตอนนี้เราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
2: ตอนนี้60ครับ
3: ประมาณ 30% ครับ
2: ประมาณ60อ่ะครับตอนนี้ผมว่าประมาณ 35 กับ 40% ครับที่เสร็จไปแล้วนะเหลืออีกประมาณ60ประมาณนี้ครับ60 50
4: ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว 80% นะครับเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆครับ
0: ถือว่าน้องๆทั้ง2กลุ่มมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดนอกจากเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและโชว์ฝีมือของตนเองแล้วยังจะทำให้นักเรียนที่โรงเรียนนี้ได้เพลิดเพลินสนใจและยังได้เรียนรู้ความหมายอันสวยงามในงานศิลปะที่มองเห็นค่ะ

0: ติก็คือเวลาเดินนะคะมันก็เป็นตึกเดินเหี่ยวเหี่ยวธรรมดาทุกวันทุกวันแต่พอว่าเวลาที่แบบมีภาพแบบนี้มาก็คือให้เราสึกว่าเบนสายตาจากที่ต้องเดินตรงๆกลับไปที่ตึกนี่ค่ะตอนนี้ก็ต้องแบบว่าเริ่มเอียงมามองหน่อยว่ามันคือรูปอะไรแล้วรู้สึกว่าชอบอะค่ะมันดูสดใสดีต่างค่ะคอนเซ็ปต์คนละแบบเลยตรงนู้นจังนี้จะเป็นเด็กๆเพราะอยู่ตึกอนุบาลใช่เลยแต่ว่าตรงนู้นก็เป็นของกีฬามันก็ได้คอนเซ็ปต์ของกีฬาจริงๆอะค่ะ
1: ตอนนี้ภาพกราฟฟิตี้ของน้องๆทั้ง2กลุ่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้องๆก็จะได้นำเสนอแนวคิดการเล่าเรื่องของภาพทั้งหมดให้กับทางผู้อำนวยการของโรงเรียนได้แนะนำและติชมค่ะ
2: ก็คือคอนเซ็ปต์ที่ผลงานนี้ก็คือจะเป็นของเด็กอนุบาลนะครับจะเน้นการพัฒนาของเด็กด้วยสีครับให้เด็กจำพวกรูปภาพแล้วก็บอกลักษณะได้ง่ายครับจะเป็นห้องมีเดียครับเราก็จะเน้นพวกจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์เป็นหลัก
3: ก็ที่ตัวพอเดินเข้ามาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็หมายความว่าอย่างมีต้นไม้มีท้องฟ้ามีเมฆมีดวงอาทิตย์และมีการ์ตูนเหมือนกับเข้ามาอยู่ในโลกจินตนาการนะคะก็ให้คอนเซ็ปต์ที่ดีก็ทำให้เด็กเข้ามาห้องนี้ก็ตื่นตาเหมือนกันเหมือนเราไปอีกโลกหนึ่งนะคะ
4: ห้องนี้ก็เป็นห้องสมุดนะครับคอนเซ็ปต์ก็ง่ายๆครับก็คือแบบให้รู้ว่าเด็กๆเข้าห้องสมุดมาต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ควรส่งเสียงดังเงียบเน้นสีสันให้ตัวการ์ตูนสื่อให้น้องๆเห็นให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ
3: ค่ะก็ถือเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีสำหรับห้องสมุดค่ะ
5: อยากให้เวลาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากเข้ามาอีกอ่ะอยากเข้ามาเล่นกีฬาประมาณอย่างเงี้ยครับจะทำอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายครับมีเป้าหมายที่จะทำแล้วก็ทำไปให้ถึง
3: ตอนแรกที่เข้ามาคุยกันเนาะว่าจะมีคอนเซปต์ยังไงก็ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะทำอะไรมากมายเนาะแต่ต้องการจะสื่อแค่ว่าให้มีบรรยากาศของการเป็นศูนย์กีฬาก็เห็นผลงานเนี่ยก็จริงๆแล้วสวยมากแล้วก็สื่อมากนะคะก็คิดว่าเกินคาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าฝีมือจะแบบดีขนาดนี้นะคะ
1: และก็มาถึงวันที่โรงเรียนเปิดเทอมซึ่งคุณครูและนักเรียนทุกคนก็ต่างได้เห็นผลงานศิลปะกราฟฟิตี้ตามผนังอาคารและศูนย์กีฬาของโรงเรียนค่ะ
6: รู้สึกว่าแปลกใหม่ตาอะค่ะเพราะว่ามีความสวยกว่าเดิมอะค่ะ
7: ชอบมากค่ะชอบรูปกีฬา
8: ชอบน่ารักชอบไอติมสีชมพูและชอบไส้กรอก
9: ชอบค่ะ
10: ชอบอะไรบ้าง
9: ไอติมแล้วก็แล้วก็ผักแล้วก็แครอท
11: ตื่นตาตื่นใจมากเสียงดังกรี๊ดเมื่อก่อนก็มีความคิดว่าจะเอาภาพเป็นรองก็เสนอว่าเป็นโปสเตอร์แบบอาหารหลัก5หมู่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะเหมาะกับเด็กมากกว่าก็ถูกใจใช่เลยครูก็ชอบเด็กก็ชอบ
12: ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นนะคะจะบอกว่าเด็กๆตื่นเต้นนะคะเด็กๆชอบจากที่มันไม่มีอะไรเลยเป็นสีเรียบๆแต่ตรงนี้ก็จะดึงดูดใจให้เด็กเห็นว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน
13: ์แทนที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ว่ากลับมาทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลงานที่สร้างสรรค์สวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์ใครมาใครก็ชอบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นกับเด็กเด็กแบบนี้ด้วย
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะกราฟฟิตี้ด้วยสีสเปรย์หากทำในที่ที่ได้รับอนุญาตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จะทำให้งานศิลปะชิ้นนี้มีความงดงามไม่น้อยเลยค่ะ

0: มีของเหมือนกัน2ชิ้นอีกร้านเนี่ยเป็นของธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนเห็นแล้วแบบเฉยๆแต่พอมาอีกร้านนึงเป็นของที่ใส่ไอเดียใส่แพ็คเกจจิ้งลงไปใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใส่ต่างๆนานาลงไปอ่ะทําให้มีความดึงดูดลูกค้ามากขึ้นนะคะ
1: รองเท้าฟองน้ําแบบคู่ละแบบ30 40เนี่ยแล้วเอามาแบบแต่งเพิ่มลูกปัดเพิ่มดอกไม้อย่างเงี้ยมันก็ขายได้แบบคู่เป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ว่ามันเดินก็ลื่นเหมือนกันแต่ว่ามันสวยคนก็อาจจะแบบชอบมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันเก่าๆเดิมๆคือเราก็เคยทำเคยใช้มาแล้วเคยลองมาแล้วแต่เราถ้าเป็นความรู้สึกหนูอยากได้แบบอะไรที่มันใหม่ๆแบบแปลกแหวกแนวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเซเว่นอย่างเงี้ยอ่ะเอาข้าวมาทำแบบเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเขาก็ยังขายได้ขายดีด้วย
3: แม้แต่คนขายผลไม้นะคะใส่สูตรเข้าไปนิดนึงก็น่าสนใจเข้าละ
4: ตอนนี้คนไทยมันนิยมรับประทานซูชิไงเราก็เลยมาทำเป็นซูชิดีกว่าทำเป็นหน้าต่างๆหน้าไข่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เครื่องเคียงกับน้ำพริกอะค่ะ
5: ทำเป็นข้าวห่อหมกแบบว่าจะเป็นข้าวสีขาวอย่างเงี้ยวางข้างล่างจะมาทำแบบข้างบนอาจจะเป็นห่อหมกและรสชาติก็จะกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มันจะแบบมีรสชาติของห่อหมกอยู่ในตัวจะมีรสชาติอีกแบบนึง
6: ในวันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครั้งนี้เราจะมาท้าไอเดียสร้างสรรค์และทำการทดลองกับนักเรียนสายอาชีพซึ่งกำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์การโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยทั่วไปน้องๆที่นี่จะได้เรียนเรื่องการทำอาหารด้วยค่ะสำหรับไอเดียที่ทางรายการจะพาไปชมในวันนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ทุกคนต้องซื้อหาในชีวิตประจำวันแต่มีความกล้าคิดกล้าทำที่ว่าจะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แถมยังกลายเป็นอาชีพหรือธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตอีกด้วยฉะนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงขอแสดงความสามารถโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาให้รายการได้เห็นผ่านชื่อโครงการที่ว่า OIOG หรือ One Idea One Group นั่นเองค่ะที่มาของการทดลองและขอบเขตการทดลองที่วางไว้คืออะไรไปชมกันเลย
7: เคยได้ยินข้าวไทยไหมข้าวไทยคุณส

0: บัตรที่ดีคือรสชาติที่ดีกลิ่นหอมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ข้าวไทยโด่งดังไปยังทั่วโลกนะครับเช่นเดียวกันครับ เราเองก็เป็นปัญหาก็คือเรื่องของข้าวไทยที่ถูกนำไปดัดแปลงพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงยีนโครโมโซมต่างๆทำให้ข้าวไทยเสียรสไปแล้วก็มาขายแข่งกับบ้านเราใช่ไหมดังนั้นอาจารย์อยากให้ช่วยกันคิดโดยแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ3คนโจทย์เป็นข้าวไทยคิดอาหารคาวที่ได้จากข้าวในรูปแบบที่ค่อนข้างจะกึ่งสำเร็จรูปให้คิดแพ็กเกจด้วยนะครับแพ็กเกจจิ้งให้เรียบร้อยนะครับสามารถขายสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ด้วยที่สำคัญก็คือมันต้องแตกต่างนะครับในอาทิตย์แรกๆเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราช่วยกันคิดว่าจะทำมาในรูปแบบอะไรดีอาหารเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงขายได้ยังไงวัตถุประสงค์สูงสุดของอาหารคืออะไรเอ่ยคุณภาพรสชาตินะครับความสะอาด
1: แกงส้มไหม
2: แกงส้มก็ดีนะ
3: เป็นอาหารที่มีผักเยอะไม่อ้วน
2: ไม่มีไขมัน
3: ใช
2: ่เนื้อสัตว์ก็ใส่ได้เหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: เป็นอาหารของคนไทยแท้ๆด้วยใช่
4: แล้วแกงกับข้าวนี่คือเราจะทำไงเราจะแยกหรือว่าเราจะคลุกไปเลย
3: เราคลุกดีกว่าไหมให้มันเป็นอาหารจานเดียว
2: ก็ลองทำดู
3: ให้มันกินสะดวก
2: ให้แบบว่าให้ข้าวเป็นรสแกงส้มไปเลยในตัว
5: ตอนนี้คนเขาฮิตที่นี่นะซูชิ
6: ก็เราก็ทำเป็นข้าวปั้นคลุกน้ำพริก
5: แล้วก็ทำเครื่องเคียงอ่ะ
6: เป็น
5: ปลาทูปลาทูชะอม
4: ปกติหนูเป็นคนกินอาหารเซเว่นแล้วหนูกินเครื่องลาบหมูบ่อยอ่ะเบื่อหนูอยากทำลาบหมูทอดแล้วอ่ะ
7: เธอทำไงให้มันแปลกใหม่อ
4: ่
7: ะ
4: ถ้าเป็นเหมือนแบบค็อกเทลที่แบบมาจิ้มกินอะไรเงี้ยหนูว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วมีน้ำจิ้มให้เขาอ่ะ
7: มันอาจจะคล้ายๆกับเซเว่นอะไรเงี้ยแต่แบบว่าก็เราก็ทำให้มันแบบว่าแตกต่างไปจากเดิมอะไรเงี้ย
8: อาจารย์สวัสดีค่ะ
9: กลุ่มนี้ที่ทำแฮมเบอร์เกอร์ลาบทอดใช่ไหมคะที่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่คะ
10: ก็ตั้งไว้ประมาณ 25-30 บาท
9: แล้ว
10: ไม่เกิน
9: ที่ทำเนี่ยเป็นชิ้นพอคำประมาณกี่ก้อน
8: 5ก้อนค่ะ
9: อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคิดต้นทุนก่อนแล้วแหละว่าต้นทุนทั้งหมดที่เราใช้ไปเท่าไหร่นะคะต้นทุนการผลิตเท่าไหร่แล้วเราคิดกำไรบวกเพิ่มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราต้องมาคิดกันนะคะ
11: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็มีไอเดียที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบอาหารจากข้าวหลากหลายอย่างและแน่นอนว่าก่อนที่จะลงมือทดลองทำอาหารต่างๆนั้นจริงน้องๆก็ต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบสิ่งที่จะนำมาผสมกับข้าวเพื่อให้เกิดรสชาติที่ลงตัวซึ่งข้อมูลที่น้องๆต้องการก็จะมีทั้งเรื่องราคาคุณภาพเพื่อนำมาคำนวณหาปริมาณต้นทุนการผลิตต่อไปค่ะเราตามไปดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มเขามีวิธีการอย่างไรกันบ้าง
12: เชิญแล้วครับทางนี้นะครับ
4: มันหนูอยากทราบว่าลาบทอดกับลาบที่กินปกติมันใช้เครื่องปรุงเหมือนกันไหมทำให้มันเป็นก้อนอะไรเง
12: ี้
4: ย
12: ใช่ใช่เหมือนกันครับ
4: แล้วทำให้เป็นก้อนครับพี่
12: แล้วก็ปั้นเดี๋ยวใช่ไหมพอลาบเสร็จแล้วก็เราลงไปทอด
4: เราไม่ต้องใส่แป้งใช่ไหมคร
12: ับ ครับผมไม่ต้องใส่ก็กลายเป็นลาบหมูทอดไปแล้ว
13: ใหญ่ขี้เมาตัวเอง
4: ยุ่งใช่ไหม
12: ยัง
4: พี่อยากได้คำแนะนำเป็นทริคเล็กน้อยในการวางแผนการตลาดของหนูอะค่ะ
14: หนึ่งก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะอาจจะเป็นพวกกลุ่มออฟฟิศนะพวกกลุ่มนักศึกษาแต่ว่ามันต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะรสชาติอาหารนะวัตถุดิบก็ต้องชั้นเลิศอ่ะเอาอย่างดีคัดอย่างดีกินครั้งเดียวมันต้องเอาอยู่เลยความอร่อยต้องเอาอยู่แล้วก็ลาบหมูทอดมันก็ไม่ใหม่นะแต่ว่ามันก็ไม่แพร่หลายทั่วไปอ่ะก็เราจับฐานลูกค้าให้มันดีนั่นเอง
4: แล้วมีวิธีการโปรโมททางร้านยังไงบ้างคะเช่นมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าแบบ
14: ไม่มีที่นี่
4: ใจ
14: มั้ง
4: คะ
14: ไม่มีความอร่อยอย่างเดียวเท่านั้นจับใจ
15: พิมว่าเรามาทำปอเปี๊ยะกันนะเพราะว่าดูดิเดี๋ยวนี้อะไรขายก็เป็นคำเล็กๆชิ้นเล็กๆน่ารักอ่ะถ้าเราทำเป็นปอเปี๊ยะเราเป็นคำแล้วข้างในมีเป็นแบบเป็นข้าวเป็นแกงอย่างเงี้ยน่ากินกว่าไหม
16: ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าข้าวชนิดไหนดีข้าวบางอย่างมันเหมาะกับข้าวบางชนิดเราก็ไปทำลองผัดดูทุกแบบเอามาสัก3แบบก็พอแล้วก็มาดูว่าหลังจากเราทอดเสร็จแล้วอะข้าวมันเป็นยังไงดีกว่าปะ
17: ก็คือหนูจะเอาข้าวมาผัดกับพริกแกงใช่ไหมคะที่คิดกันไว้แล้วก็เอาแผ่นปอเปี๊ยะมาห่อ

0: อันดับแรกคือหาข้าวแล้วก็พริกแกงนะคะก็เอามาผัดดูแล้วก็ลองเอามาปั้นเป็นก้อนๆลักษณะอาจจะแตกต่างกลมบ้างรีบ้างยาวบ้างอะไรเงี้ยแล้วเอาแผ่นปอเปี๊ยะห่อว่าแบบไหนที่เราห่อง่ายสะดวกอาจจะแนะนำไปตามร้านที่ขายพวกทำเกี่ยวกับปอเปี๊ยะทอดอะไรอย่างนี้ดีไหมคะเนาะเราจะได้ดูวิธีการทอดด้วยนะคะ
1: แป้งปอเปี๊ยะเนี่ยค่ะมันจะมีแบบเดียวเลยป่ะคะ
2: เดียวครับอย่างเดียวครับ
1: คุณลุงขายอยู่กิโลละ
2: 80บาท
1: กิโลละ80ถ้ากิโลนึงมันจะห่อได้กี่ชิ้นนะคะโดยประมาณ
3: 100
1: แผ่นแล้วถ้าอาจารย์กำหนดมาเราก็ค่อยมาคำนวณว่าเราจะซื้อกี่กิโลเรารู้แล้วนี่ว่ากิโลนึงมีประมาณ100แผ่น
4: ใช้เป็นข้าวห่ออ
1: ยากได้เป็นข้าวที่ไม่แข็งมากแต่ก็จะไม่แฉะ
5: กลัวว่าเวลาผัดออกมาแล้วบอกว่ามัน
1: จะเละ
5: มันจะเละอ่ะครับ
1: เพราะว่ามันเจอกะทิด้วยเจออะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
3: ข้าวไหนครับข้าวเสาให้ข้าวอะไรครับ
5: ข้าวเชียงราย
1: ถ้าเทียบกับข้าวเสาให้อ่ะค่ะ
5: แข็งกว่า
3: แข็งกว่า
1: ข้าวสองตัวนี้อะไรที่ท็อปที่สุดเลย
3: เชียงราย
1: อันนี้คือพริกแกงเขียวหวานที่จะใช้อันนี้คือพริกแกงผัดเผ็ดที่จะใช้ค่ะสรุปพิมพ์คิดว่าพิมพ์จะใช้ข้าวหอมพิเศษเชียงรายเพราะพี่เขาบอกว่าจะนิ่มกว่าข้าวเสาให้อีกแล้วก็มีความคงทนเพิ่งหุงใหม่ๆก็จะเป็นเลียงเม็ดสวยกว่าแล้วก็จะไม่เละด้วยนี่แหละใช้หอมพิเศษเชียงรายดีกว่า
3: แต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่ลองหุงดูมันก็ไม่รู้นะ
6: พอดีว่าพวกหนูกำลังศึกษาวิธีการทำห่อหมกอะค่ะ
7: เราก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ในตลาดเขาที่เขาขายเนี่ยมันทำห่อหมกในรูปแบบของอะไรบ้าง
6: ห่อหมกของเราจะแปลกใหม่แน่นอนค่ะเพราะบอกว่าเรามีข้าวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะอาจารย์แต่ห่อหมกของเราถ้าเกิดใช้เป็นหม้อดินนะคะจะสะดวกต่อการตักทานนะคะอาจารย์เพราะจะได้ทั้งข้าวด้วยแล้วก็ได้ทั้ง
7: ใช่ไหมเราก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนว่ามันสูงไหมแล้วใส่หม้อดินมันก็คือไม่แปลกใหม่เราทำยังไงให้มันสร้างสรรค์มาคนอื่น
6: ถ้าใบตองถ้าเป็นแบบธรรมดามันก็จะ
7: ซ้ำเหมือนที่เขาขายในตลาด
6: เราก็เปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ไหมถ้าเราเปลี่ยนรูปลักษณ์ของใบตอง
7: จะทำเป็นแบบกล้วย
6: ใช่ไหมใช่ใช่แบบกล้วยนะเวลารับประทานนี่ก็คือแบบว่าสามารถบีบขึ้นมาเหมือนคล้ายๆปีโป้เนาะแบบจะสะดวกในการรับประทานนะคะ
7: ก็แต่ว่ามีข้าวรองอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็มีผักก็เป็นความคิดที่ดีเพราะว่ายังไม่มีตลาดที่แบบว่าขายในจุดนี้มา
8: พริกแกงคือเราเน้นไปที่พริกแกงเลยเหรอไปพริกแกง
9: กะทิ
10: เราก็ต้องหา
8: จุดเดียวเลยใช่ป่ะ
9: ใช่
8: เราก็ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วหรือจะมีเนื้อสัตว
9: ์เนื้อสัตว์ด้วย
10: ปลา
8: ไก่อีกโอเคโอเค
11: มาตรฐานของเขาใช้พริกแกง2ทีใช่มั้ยครับ
8: ค่ะ
11: เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได
8: ้
11: โลนึงต่อพริกแกง2ที
8: อ๋อโลนึงเนื้อสัตว์โลนึงต่อพริกแกง2ทีอ๋อเราได้ข้อมูลมาแล้ว
12: โลนึง
8: อันนี้จะเป็นข้าวเสาให้นะคะ
13: ใช่ค่ะ100%ไม่เละแน่นอน
8: แล้วถ้าเป็นในเนี่ยนะอะไรนะ
14: จะเป็นข้าวสีแดงค่ะที่พี่บอก
15: เม็ดมันจะแข็งใช่ไหมคะ
13: ใช่มันจะแข็งกว่า
15: แข็งกว่าธรรมดาแบบนี้หรือเปล่า
13: ค่ะจะแข็งกว่าตัวนี
8: ้อ๋อเนี่ยถ้าเราใช้เราคงจะใช้ข้าวอันนี้นะเพราะว่าเวลาเราหุงอ่ะมันจะได้แบบว่าไม่มันจะได้แบบอยู่ตัวไงมันจะได้แบบว่า
15: ไม่
8: เหน
15: ีย
8: วไม่เหนียวไม่เละจดไว้ด้วยจดไว้ด้วย
11: แล้วหมอบดหมูต้องหมูบดอย่างนี้เลย
8: อ๋อต้องใช้หมูบด
11: ต้องใช้หมูบด
8: อยู่ที่กิโลละ102บาท
11: 102บาทถ้าอย่างนู้นปนมันเนี่ยหนึ่งก็72
8: แบบนี้จะปนมันนะคะ72บาท
15: แล้วมีปลาอะไรที่ทำห่อหมกได้อีกไหมคะ
8: ส่วนใหญ่เขาจะใช้ปลาช่อนค่ะอยู่กิโลเท่าไหร่คะ
11: โล140
8: เราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างจากที่วันนี้เราจะต้องมา
15: ตลาด
8: มาตลาดมาดูร้านดูร้านเลยแต่ไม่เจอ
15: ปิดนี่คืออุปสรรคของเรา
8: ใช่เราก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที
15: ่เราม
8: าด
15: ู
8: วัตถุดิบ
15: กันแล้วก็มาคำนวณต้นทุนด้วยว่ามัน
8: ใช้
15: เงินเท่าไหร่หรือยังไง
1: เราได้ข้อสรุปแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาซื้อของที่นี
3: ่
1: เพราะว่าราคาก็ถูกแล้วก็แม่ค้าก็เป็นกันเองดี
5: ได้เบอร์มาแล้วนี่เมื่อกี้
1: ใช่เมื่อกี้ได้เบอร์คนขายปอเปี๊ยะมาแล้วแผ่นปอเปี๊ยะมาแล้ว
5: ตามนี้นะ
1: ใช่เอาตามนี้เลย
16: อันนี้เป็นไงบ้างคะว่า
3: สู
1: ้สู
16: ้ต้องทำผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุด
8: ใช่

0: ตอนนี้น้องๆทุกกลุ่มก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสินค้าของตนปรึกษาคุณครูประจำกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างไรให้สร้างสรรค์และเป็นที่ประทับใจต่อคณะกรรมการในตอนหน้าเราจะตามดูกันต่อค่ะว่าการนำเสนอของน้องๆจะประสบความสำเร็จตามที่ตนเองคาดหวังได้หรือไม่หรือกลุ่มใดจะถูกตำหนิผ่านคณะกรรมการผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างดร.ยิ่งศักดิ์ต้องติดตามตอนหน้าค่ะ
1: ฉันจะบอกอะไรให้นะ3คนพรีเซนต์แล้วไม่รู้เรื่องเลย
2: แน่ใจนะว่าบ้านเธอแกงส้มใส่ตักใคร
1: อาจารย์นี่สามารถมั่นใจว่าถ้าคุณเอาตัวนี้มาทำขายนะเกิด

0: เดิมในตอนที่แล้วของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OIOG หรือ One Idea One Group ที่น้องๆทั้ง5กลุ่มจะต้องคิดผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวไทยจนได้ชื่อและไอเดียผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนั้นก็มาถึงวันที่น้องๆจะต้องนำเสนอหรือพรีเซนต์ไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการกันแล้วการเตรียมตัวความพร้อมของแต่ละกลุ่มจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
1: พอไปเจอคณะกรรมการจริงๆมันตื่นเต้นมาก
2: ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าทราบจากกรรมการว่ามีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยค่ะ
3: ถ้าจะตื่นเต้นมากคงจะเป็นท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบก็คือท่านเชี่ยวชาญด้านอาหารอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาทุกคนจะเกรงตรงนี้กันอยู่นะคะ
4: พูดถึงเตรียมความพร้อมเราจะโดนสดเลยค่ะคือแบบไปถึงก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็คือแบบเตรียมที่พิเศษเลยอ่ะ
5: ตอนเที่ยง
6: ก็มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะคะก็ได้เคยได้พบปะกับท่านคณะกรรมการทุกคนมาแล้วเคยได้พูดคุยกันมาบ้างแล้ว
7: มากลุ่มแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วคุมพยายามคุมสถานการณ์ให้อยู่พยายามพูดให้ชัดเจนแล้วก็ให้คณะกรรมการรู้เรื่องที่สุดนะคะ
8: ปอเปี๊ยะห่อข้าวแกงเขียวหวานนะคะวิธีการทำก็ปกติทั่วไปนะครับคือการนำข้าวไปผัดกับเครื่องแกงครับเสร็จพอผัดเสร็จปุ๊บก็เอามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็เอามาห่อกับแป้งปอกเปี๊ยะนะครับแล้วค่อยนำไปทอดราคาก็จะอยู่ที่ตกชิ้นละ7บาทซื้อ3ชิ้นก็จะเหลือ20บาทหากซื้อ5กล่องขึ้นไปนะครับก็จะแถมน้ำ2แก้วครับ
0: ภายหลังจากการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการแต่ละท่านก็มีข้อแนะนำดีๆให้น้องๆนักเรียนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับแก้ไอเดียต่างๆที่นำเสนอในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ
9: เสี่ยงมากเลยนะที่เอาข้าวมาห่อกับแป้งแล้วถ้าผัดไม่ดีข้าวแฉะๆนะเอาไปทอดอมน้ำมันนะกินนะอ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะฉันจะบอกอะไรให้นะ3คนพรีเซนต์แล้วไม่รู้เรื่องเลยนะการคลิกสไลด์น้ำเสียงที่พูดมันไม่เชิญชวนให้น่าสนใจเลยบางทีของมันธรรมดามากแต่เวลาพูดอ่ะอย่างเช่นข้าวผัดเนี่ยเวลาใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดกับข้าวมันหอมหอมมันต้องแบบมีฟีลลิ่งหน่อยไปดูหน้ากินนะหนูนะหน้าหนูตายซากมากเลยทั้ง3คนนะปรับปรุงนะหนูนะ
10: เมื่อกี้เรื่องของแพ็กเกจนะครับเมื่อกี้ใส่กล่อง3ชิ้น7ชิ้นอะไรก็ช่วยดูแล้วก็คำนวณต้นทุนให้ครอบคลุมนิดนึงนะครับว่าจะแถมจะลดอะไรต่างๆบางทีก็ต้องดูเรื่องของผลกำไรด้วยนะครับ
11: ก็ขอให้กำลังใจลูกทั้ง3คนนะพอดีต้องถือว่าเป็นกลุ่มแรกพอเป็นกลุ่มแรกก็ความตื่นเต้นก็มีถูกไหมครับไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้ง2คอมเมนต์ไปเนี่ยเราก็น้อมรับไปแล้วก็ไปปรับปรุงครับก็ให้กำลังใจครับขอบคุณครับ
12: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่ก็ทีนี้มันก็มีแต่เพื่อนๆก็เลยไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ตื่นเต้นนะคะ
13: พอพรีเซนต์จริงๆตื่นเต้นมากจะแบบพูดไม่เป็นเลยพี่กลุ่มเราก็จะเป็นข้าวปั้นน้ำพริกกะปิ
12: เราจะมีการนำเอาน้ำพริกกะปิมาผสมกับข้าวแล้วก็ทำเป็นข้าวปั้นซูชิปกติพวกญี่ปุ่นเขาจะมีแบบหน้าปลาแซลมอนนะคะไข่กุ้งอย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นปลาทูชะอมไข่แล้วก็จะเป็นกะหล่ำปีห่อข้าวค่ะกล่องนึงค่ะก็คือจะมี6ชิ้น30บาทต่อกล่องค่ะส่วนโปรโมชั่นของเราก็คือซื้อ2กล่องแถม1ชิ้นนะคะ
9: เตรียมงานพรีเซนต์ภาพได้น่าเอ็นดูสวยงามดูแบบมีสกุลลุนชาติอันนี้หน้าตาของอาหารที่หนูทำเนี่ยมันเป็นฟิวชั่นชัดเจนข้าวไทยเราคลุกกับน้ำพริกมาปั้นก็อร่อยเบ็ดเสร็จในคำเดียวแล้วก็อร่อยได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักแนวความคิดเลยและเป็นจุดขายที่เด่นมากอาจารย์นิ่งสามารถใจว่าถ้าคุณเอาตัวนี้มาทำขายนะเกิด
11: น่าสนใจมากสมมติว่าหนูจะลงทุนเนี่ยนะครับที่บอกว่าตรงแถวหน้าออฟฟิศกล่องหนึ่ง30บาทใช่ไหมหนูได้คิดไหมว่าต้นทุนเป็นอะไรยังไง
10: ต้นทุนเท่าไหร
13: ่เมื่อลองทำดูแล้วต้นทุนต่อกล่องเนี่ยจะอยู่ที่กล่องละ18บาทค่ะ
11: โอ้ต้นทุน18บาท
9: สูงพูดคอสตั้ง18เกิน 50% เจ๋งแน
11: ่นะแต่ว่าเห็นด้วยครับว่าอันเนี้ยน่าสนใจทำไมถึงจะต้องเป็นข้าวปั้นประดิษฐ์เป็นซูชิอย่างเดียวใช่ไหมแบบนี้เราก็ทำได้และน่าสนใจถือว่าให้กำลังใจครีเอทน่ารักครับ
12: ขอบคุณค่ะ
9: ต่ในความรู้สึกของอาจารย์คุณบอกว่าเนื้อปลาคุณก็พยายามจะเคลมว่าเรียนใช้ปลาช่อนนะคะจะใช้คำบ้าแล้วปลาช่อนแพงจะตายแล้วหัวเบลอบลาซื้อมามีเนื้อนิดเอาหัวไปเสี่ยงทิ้งเหรอล้อสิอันนี้ก็เริ่มต่อแววเจ๊งแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้น
10: ช่วยกลับไปคิดครีเอทเรื่องของการที่ทำให้ทั้ง3ส่วนไม่แยกออกจากกันด้วยทำยังไงให้มันกินคำเดียวแล้วมันกินทั้งข้าวทั้งผักแล้วก็ทั้งหอมหมกไปในคราวเดียวกันด้วยครับฝากไว้ด้วยครับ
11: ต้องขอชมนะกลุ่มนี้นะก็มีกระบวนการในการพรีเซนต์ค่อนข้างที่จะละเอียดใช้เวลา5นาทีเนี่ยได้อย่างคุ้มค่านะครับ
9: พริกแห้งโขลกหอมกะปิตะไคร้กระชายนี่ไปลอกมาจากไหนแปลมาจากไหนฉันเพิ่งเห็นแกงส้มเนี่ยมีตะไคร้แน่ใจนะว่าบ้านเธอแกงส้มใส่ตะไคร้แปลมาจากไหน
11: เรื่องแบรนด์อเล็ดนี่ชอบนะแต่อย่าใช้คำว่าอเล็ดไรซ์ถ้าอเล็ดไรซ์เนี่ยนะจะเป็นข้าวอย่างเดียวถูกไหมลูกถ้าเกิดต่อไปเปิดร้านหรืออะไรแล้วนะแบรนด์นี้ใช้ได้นะอเล็ดเนี่ยแต่ใช้คำว่าอเล็ดฟู้ดแล้วแต่ให้มันกว้างไว้ชื่อแบรนด์ถือว่าโอเคนะ
5: ก็หนักใจในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะเพราะว่าจากเป็นกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นออกไปที่เขาเป็นข้าวเจ้าอะไรก็แล้วเป็นข้าวเหนียวเงี้ยค่ะ
14: เราจะหนักใจในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราไม่ค่อยหนักใจเรื่อง PowerPoint อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นแบบว่าส่วนประกอบเล็กๆแต่ส่วนประกอบใหญ่คือรูปลักษณ์ตัวผลิตภัณฑ์ของเราค่ะที่มันน่าหนักใจมากกว่าก
15: ราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยค่ะทุกๆคนเนี่ยก็เคยกินลาบกับข้าวเหนียวที่ขายตามข้างทางกันแล้วก็รสชาติแซ่บมากค่ะทางกลุ่มเรานะคะก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแซ่บเวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะถูกปากของคนในวัยทำงานแล้วก็วัยเด็กๆทุกคนตอนนี้ด้วยค่ะข้าวเหนียวเนี่ยมีสารตัวนึงแต่จำไม่ได้ว่าสารชื่ออะไรค่ะสารตัวนี้นะคะทำใหคนรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกล่าเริงจ่มใสตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกกินรู้สึกอิ่มมีความเหนียวแล้วก็อาจจะแข็งถ้าโดนลมใช่ไหมคะเป็นอุปสรรคมากค่ะทางกลุ่มเราเนี่ยก็คิดค้นวิธีการทำที่จะทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยไม่แตกออกจากกันโดยการนำไปชุบไข่แล้วก็ลงทอดค่ะ
9: คำว่าแซ่บเวฟังอย่างนี้ทุกคนก็ดูเก๋นะพูดง่ายๆเลยตั้งแต่พรีเซนต์มากลุ่มนี้ดูมีความเป็นสากลในการพรีเซนต์และมันดูเป็นลักษณะของความเป็นดีไซน์ของคนรุ่นใหม่จริงแต่พอกลับมาถึงตัวโปรดักต์จริงๆน่ากลัวมาก แน่ใจเหรอแกเอาไปทอด2ทีอ่ะ มันเป็นการควบคุมคุณภาพโปรดักชันที่ลำบากที่สุดแสดงว่าเธอต้องมีน้ำมัน2กระทะสิ้นเปลืองพอสมควรนะ
10: ยิ่งทอด

0: ทุกอย่างก็จะดำพอหมูดำข้าวเหนียวก็ดำดังนั้นเนี่ยกล่องก็ยิ่งสีดำอีกมันก็จะดูไม่น่ารับประทานเข้าไปใหญ่ฝากดูเรื่องของหน้าตาอาหารนิดนึงครับ
1: หนูพูดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอุปสรรคใช่ไหมข้าวเหนียวเป็นอุปสรรคเล่ามาซิว่าเป็นยังไงอุปสรรค
2: ก็เนื่องจากกลุ่มอื่นที่ทำกันมาใช้ข้าวเจ้าข้าวสวยทำกันใช่ไหมคะมันจะทำให้แล้วก็ข้าวของเขาเนี่ยอยู่ข้างในผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะแต่ข้าวของเราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันทำให้เกิดอุปสรรคในการทอดในการปั้นอะไรแต่ละอย่างค่ะมันยากมากค่ะ
1: อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหนูจะไปพรีเซนต์งานจริงๆเลยเนี่ยนะมันจะมีสองพาร์ทพาร์ทที่หนูพูดเนี่ยถูกต้องเลยตามประเด็นของการตลาดมันจะมี SWOT ที่หนูพูดนี่ก็คือเรื่องของอุปสรรคภายในตัวเราเองคือคำว่า weaknesses หนูพูดถูกต้องแต่ถ้าเกิดหนูไปพูดแบบนี้ปั๊บแล้วพอหนูพูดปั๊บแล้วหนูจบหนูไม่ได้แก้ไขอะไรตัวเนี้ยมันจะทำลายตัวหนูเองถูกไหมคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะแฮมเบอร์เกอร์ราบหมูทอดตัวราบหมูทอดเห็นด้วย 100% แต่เมื่อกี้ถามอาจารย์แม่แล้วว่าแข็งไหมแข็งแน่นอนเพราะถ้าเกิดแข็งแน่นอนปั๊บเนี่ยหมายถึงข้าวเหนียวถูกไหมครับหนูก็พูดเองเป็นอุปสรรคใช่ไหมลูกถ้าเกิดอันนี้พอดีครูก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารแต่มันจะมีข้าวเหนียวมหัศจรรย์อยู่ข้าวเหนียวมหัศจรรย์เนี่ยจะไม่แข็งเลยนึกออกไหมถ้าเกิดจะปรับตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่ต้องทอดตรงนี้เป็นเรื่องของต้นทุนนะอันนี้ถือเรียกว่าเป็นการประยุกต์เรื่องของโปรดักต์เพราะหนูพูดเนี่ยตามหลักการตลาดถูกแล้วรู้ตัวแล้วล่ะว่าอุปสรรคจริงๆก็คือตัวของข้าวเหนียวถ้าเรารู้ปั๊บเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะนั้นนี้จะโอเค
2: ก็อย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะท่านบอกว่ากล้าที่จะเอาข้าวเหนียวมาดัดแปลงในมาผสมผสานกับอาหารที่เราทำอะค่ะก็ชอบตรงนี้แล้วก็คิดว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มเราด้วยค่ะ
3: แล้วเราก็ยังจะกล้าเอาทำต่อไป
4: ป่ะต่อไป
2: แล้วก็มีคอมเมนต์ของอาจารย์ให้ใช้ข้าวเหนียวมหัศจรรย์ตรงนั้นคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงมากจะขายกับกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ได้ค่ะ
0: ที่กับคณะกรรมการอาจารย์ทุกท่านคอมเมนต์ไปนะครับไม่ว่าจะติหรือชมนะครับอะไรที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อขึ้นไปอีก
5: สำหรับตัวจุลยิสักคิดว่าทั้ง5กลุ่มถ้าให้โอกาสผมขอให้ทั้ง5กลุ่มนี้ผ่านหมดเลยแล้วก็ไปปรับปรุงในขั้นตอนต่อไปครับ
1: สำหรับการแข่งขันมีแพ้มีชนะแน่นอนในวันนั้นช่างมันแพ้นะแพ้เป็นบันไดชนะเป็นสะพานและประสบการณ์เป็นบทเรียนขอบคุณจ้ะ
6: เรียนได้กล้าคิดกล้าทำที่จะคิดผลิตภัณฑ์แปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์อาจารย์คิดว่ามี
1: ทำออกมาปั๊บอาจจะใช่หรือไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้แล้วก็มีคณะกรรมการมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ข้อคิดเห็นโอกาสอย่างเนี้ยมันจะพัฒนาได
5: ้แน่นอนเลยสำหรับเรื่องอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องขอขอบคุณทางรายการมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแค่เริ่มต้นคำแรกคือคำว่าคิดก่อนเพราะการปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าจะได้ผลดีต้องเกิดจากการคิดที่รอบคอบปัจจุบันเราพยายามจะส่งเสริมให้เยาวชนของเรากล้าที่จะคิดออกไปนอกกรอบและหาความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นนะมันเกินความเป็นจริงไหมหรือมันเป็นความคิดที่ท้าทายทำให้เราต้องพยายามให้มันเป็นความจริงให้ได้อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับการที่เราจะหลีกหนีการรับประทานอาหารที่ซ้ำซากจำเจไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเครื่องปรุงหรืออะไรก็ตามแล้วเอาฟิวชั่นมาใส่บ้างเอาความเป็นกระแสนิยมของคนในกลุ่มเขาเข้ามาเพิ่มเติมหรือเอาวัตถุดิบที่เขามองเสร็จแล้วว่าตัวนี้มีประโยชน์ราคาไม่แพงแล้วเป็นของบ้านเราอย่างเช่นปลาไทยๆอย่างเงี้ยเอามาใส่อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจุดเริ่มต้นของเราก็คือเริ่มต้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดนั้นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
2: จะเอาคำที่คณะกรรมการนะคะที่เขาได้ติได้ชมหรือได้อะไรได้ว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถนำไปคือแก้ไขค่ะในส่วนที่เขาได้บอกมาว่าตรงไหนผิดพลาดนะคะ
7: สรุปผลการทดลองกล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นคิดสร้างสรรค์จากสิ่งใกล้ตัวโดยอาศัยวัตถุดิบของไทยเรานั้นสามารถนำมาคิดค้นได้อีกมากมายนอกจากน้องๆนักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนแล้วยังได้คิดวิเคราะห์หลักการตลาดง่ายๆที่พบเจอด้วยตนเองสิ่งนี้จะกลายเป็นการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในการสร้างสินค้าที่มีไอเดียและสร้างมูลค่าเพิ่มประยุกต์ต่อไปเป็นอาชีพเสริมในอนาคตของนักเรียนได้อีกด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไป

ครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับ1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบแล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับ
เมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กําลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกําลัง2นั่นเองครับผลต่างกําลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากําลัง2นะครับลบหลังกําลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสําหรับพจน์1ลบ r กําลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กําลัง4ถูกมั้ยครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กําลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้

ป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: มใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ sx เท่ากับ ux t ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนแบบโปรเจกไตล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็น

การศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก็ไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่า sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะเพราะกำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจะเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเกิด

0: สุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเขาผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ยพวกเราอยู่นี
0: ่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือ
6: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
7: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่

มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีนึงคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไว้ข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน y หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรม tracker นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ
R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นั่นแหละครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tagger นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ย
ค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้น

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำ

ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลัง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ย

มีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วาล์กันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วาล์กเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วาล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับทั้งเลนส์วาล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วาล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซม.ซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะ

คำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์ตกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่มันไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุ๊จะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี่ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดเหมือนพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวหรือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: พี่ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกัน

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อG คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้น
มีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ ma พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันต์สีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ย

้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1วินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: So could you explain that video a little bit more, how it connects to the poster and the whole project?
1: Okay. For advertisement, they do a poster and a short movie. And the movie is on the school line to invite anybody to join our project. Mm-hmm. And on that day, they plan to do like the presentation, and we talk about how to use the, like social issue for their work, mm-hmm. and they will present that and include the activity like a role play and some skit, something like that. Mm-hmm. Because we agree that the student behavior today, that we are teacher, we think about their behavior. Mm. It's not that we don't like in something. And we try to encourage them how to think positive and do something good. Mm. Think good, do good, mm. and feel good, something like that.
0: Mm. Or think before they act.
1: Yeah.
0: Too, right?
1: Yes.
0: That's why we had the action with the dropping of the books. How to be a good citizen. Find out. Yeah. Come to the auditorium.
1: Yeah. Because there are many situations that the people can see on that day.
0: Mm.
1: It's just something, just shot a movie to show.
0: Oh, it's a teaser. You're teasing us for that video. Thank you. All right. Oh, so it's on next Friday as well, right? So we can't wait to see that the following, or in our last session, what happens, right? All right, thank you. All right, so how were those, the poster and the video, how does that reflect a multi-literacies approach to teaching? This project that they've started. Anyone from any of the sites, how do those two projects so far reflect multi-literacies? Anyone in Huahin or Naratiwat would like to share what they think about that? Even just your opinion, a comment. Or maybe you're doing something similar, or you're thinking of doing something similar.
2: I get one word, cooperation, corporate learning among student and both teacher and student learn together from the project-based learning. Thank you.
0: Thank you. So again, right, cooperating with each other, listening to each other, right? That is active listening, right? Because besides doing something, you have to wait first, right? What is the response? And then we can act appropriately or respond appropriately, right? Cooperative learning. All right. Thank you. Khun Damon would like to add something.
3: I think this is exciting, showing different literacies, because you have visuals and words and actions all working together. And so it's the literacy of the visual, the literacy of the words, and the literacy of action all coming together. So there's multi-literacy.
0: And to add to that, thank you, the students were doing that on their own, right? I think you mentioned in your email that they used Photoshop, right? And it's not just basic reading, writing, but they're actually using internet skills, maybe looking stuff up, what is a good advertisement. They're also applying all the other knowledge that they've gained, acquired, just from looking at different advertisements, and they're creating their own from that. So that, in that sense, is literacy, multi-literacy. When they were doing this, they were using computers. And when they produced it, the video, they have to know how to act, because they've watched so many movies or advertisements, they know how to act already. So multi-literacy in that sense. And also what you mentioned with the 21st century skills, because we'll all be gone, right? And they will still be around. They need to stand up on their own two feet. And then they need to guide and coach the younger generation when they're older. So the continuum of learning in that sense. Thank you. Wow, I'll be quiet now. let's go to another teacher. And Ajahn Apon has something to share. Oh, I'm sorry, Ajahn Leo would like to share first.
4: No, I just want to brief it a bit. Sing ที่เราได้นะฮะจากสรุปจากการอภิปรายตอนนี้ก็คือเรื่องของคอนเซ็ปต์ ในการของการที่เราประเด็นที่อาจารย์เชต้องการให้อภิปรายคือคลิปวิดีโอกับโปสเตอร์ที่นำมาตรงนี้สองสิ่งนี้มันสะท้อนถึงการมัลติลิเทอเรซีอย่างไรจากการอภิปรายเราพบว่าคีย์เวิร์ดของมันก็คือcooperative learning ในที่นี้ไม่ใช่นักเรียนกับนักเรียนแต่เป็นระหว่างครูกับนักเรียนนะคะเพราะว่าจากที่ท่านอาจารย์ดารัตและท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าเราทางการจัดการครั้งนี้ครูจะมีหน้าที่แค่เป็นแค่โค้ชนะคะก็ทำให้นึกถึงว่าความจริงคอนเซปต์ของ communicative language teaching อันหนึ่งคือ teacher as a co-learner เหมือนกันครูก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กในที่นี้คือเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กทำงานซึ่งอาจารย์เชเสริมว่าสกิลที่เขาได้นอกจากตัวที่เป็นเนื้อหาออกมาลึกๆเข้าไปmultiliteracy ที่เด็กได้ก็คือเด็กได้ใช้ทักษะการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตทักษะในการดีไซน์รูปแบบของการนำเสนอซึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลายอย่างหลากหลายนะคะสิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็น multiliteracy อย่างหนึ่งคุณเดมอนได้เสริมว่าถ้าในแง่ของตัวเนื้อของวิดีโอกับโปสเตอร์สิ่งที่เห็นชัดก็คือมีความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะคำคือ words เท่านั้นแต่เป็นวิชวลเป็นสิ่งและเป็นแอคชั่นด้วยคือในมูฟวี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการมันจะมีความหลากหลายของรูปแบบเข้ามาเราถึงจะเป็นตัวแทนสิ่งที่เรียกว่า multiliteracy นะคะสุดท้ายก็คือที่ท่านได้ปรับมาพูดถึงในแง่ว่าคอนเซปต์อีกอันนึงก็คือการที่เราจะต้องให้นักเรียนของเรายืนอยู่บนขาของตัวเองเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการรับในการโลกทศวรรษที่21อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แฝงเข้ามาโดยที่ครูอาจนักเรียนเองก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าทาสที่เราให้เนี่ยเป็นการฟอร์สให้เขาเนี่ยต้องใช้ความหลากหลายของทักษะซึ่งเขาจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตที่เขาจะต้องเจอต่อไป

0: Or maybe even, this is what was incorrect, now this is the real information, right? So they are reading between the lines, they are actively searching, they are actively, they are activating their critical lens, right? So all of this is they are applying the literacy without even realizing they're applying it, because they're talking about it with each other during the project and even after the project, because you ask them, what did you learn? What is happening with this piece of news? There's also the idea of relevance again here, because I think you mentioned with Neil Armstrong, right? And that was in the news. So you pick something that was current, right? And students search for more information. And it's also that's not happening in their country. So that's increasing more cultural knowledge, or it's developing what else is asking, being able to ask, being able to be curious, what is going on outside of Thailand? And how, what can we learn from it? How can it affect us? So, yeah, thank you. And we can't wait to see what they're going to do next term. All right, thank you.
1: ก็จะสรุปสั้นๆในส่วนงานของอาจารย์อาพรนะคะคำถามก็คำถามเดิมว่าสิ่งที่อาจารย์ทำกับนักเรียนเนี่ยมันสะท้อนถึง multi literacy อย่างไรแล้วเดี๋ยวจะขอสรุปภาพรวมๆนะคะก็คือโอกาสที่เด็กจะได้ซึ่งเราจะจำได้ว่าอาจารย์มาร์ตี้เคยพูดในช่วงแรกคือ see the worldand understand the world การที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปทำอะไรเองแล้วพวกมานำเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนจะได้ see the world คือไปค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตมาแล้ว understand the world เห็นภาพต่างๆว่าในโลกนี้ในประเด็นของสังคมมีอะไรบ้างโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเมื่อทำนำเสนอแล้วก็จะมีการอภิปรายก็เป็นโอกาสที่ให้เขาได้คิดก็คือสิ่งที่เรียกว่า critical thinking จะเข้ามาในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมี critical thinking ที่หลากหลายทั้งในแง่ของของ culture ของ cultural thinking ของและที่เรียกว่า relevant ทุกอย่างเข้ามาในตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าสิ่งที่นักเรียนมานำเสนอและครูจะ shape คำถามอย่างไรนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการขยายจากสิ่งที่เป็นแค่ literacy มาเป็น multi literacy ค่ะ
0: Thank you. Does anyone, does any teacher here have work that they brought but didn't email me? Here in Bangkok, Narathiwat or Uahin? Because if not, we will move on to assessment. Lovely. And I think it's actually a good time to move on to this as we are approaching the end of the session. Oops. All right. So assessment. When it comes to project-based learning, and I just combine the term to project-based multiliteracy, right, as what teachers from the Khonsawan were doing, before beginning a project, it's always important to think about the end of the project, right? What do you want to accomplish? And the questions here, some guiding questions for us teachers, and also for the students, right? How will I know if this project is going to be successful, right? We have to start thinking of the measures or the characteristics of this assessment. And how will I measure what they learn? How will I know what they learn? There has to be some kind of way, right? So you can add more questions to this, but it's good when you are creating your own assessment or evaluation for your students to think first of certain questions like this. How will this be successful? How will the students know they're successful? How will I be able to comment and grade them fairly, right, as fairly as possible? So the question now is, for assessment, what can we do? What can assessments do with multi-literacy projects? There are certain, it's not just about grades, right? It's not just about grades. So what can assessment or evaluation do with multi-literacy projects? You think? There are actually a few functions of assessment. So if we go on to the next slide, it's a little bit slow right now. It's also in your handout. There are actually reasons for assessment in multi-literacy projects. And just like at the beginning of this session, I would like you to just pick one of these and discuss it with your partner and explain how this is a function of assessment in multi-literacy projects. Just pick one of those. I hope you can see it in your handout or on the screen. But these are some reasons for assessment in multi-literacy projects. So let's discuss.
1: ตอนนี้ก็จะเข้ามาสู่เรื่องของการวัดประเมินผลแล้วนะคะอาจารย์เชก็เรสประเด็นขึ้นมา2ประเด็นว่าก่อนที่เราจะให้เด็กทำโปรเจกต์เราก็น่าในฐานะครูก็น่าจะคิดว่าโปรเจกต์นี้จะประสบผลสำเร็จไหมและเราจะวัดยังไงที่จะรู้ว่านักเรียนเราเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากงานของที่เขาทำลงไปนะคะคำถามอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างการวัดประเมินผลกับ multi literacies แล้วเราก็จะมีอาจารย์ก็จะมีประเด็นให้มาหลายๆประเด็นนะคะในแง่ของบทบาทหรือหน้าที่ของ multi literacies ของ assessment ใน literacy ใน multi literacy projects งานก็คือให้อาจารย์เลือกมาหนึ่งอย่างแล้วก็คุยกันตรงไหนเพื่อจะได้ขยายความส่วนนั้นหรืออาจารย์อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็ได้ค่ะ

0: were they asking more questions after? So,
1: ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะ How do you use questions to help students find their own answers นะคะคำถามนี้ท่านอาจารย์เชก็บอกว่าอาจารย์ลองคิดดูนะคะว่า2อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่อาจารย์กลับไปสอนนี่นะคะในชั่วโมงไหนก็ได้นะคะอาจารย์ได้ตั้งคำถามอะไรซึ่งนักเรียนเนี่ยซึ่งสามารถที่จะไปกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบนะคะหรือว่ากระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามต่อไปนะคะคือไม่ใช่คำถามที่จบอย่างที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าแค่ yes หรือ no หรือว่า true or false ไม่ใช่นะคะค่ะก็เป็นคำถามที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบได้หรือว่าตั้งคำถามต่อไปอีกได้นะคะค่ะอาจารย์ลองนึกดูแล้วก็ยกตัวอย่างคำถามของอาจารย์มาให้เราฟังนิดนึงค่ะค่ะ
2: Good morning อาจารย์เช
0: Good morning อาจารย
2: ์ From my experienceNormally, I always use picture to introduce the new lesson or the new topic to my student. So I let them see the picture, maybe just like 5 seconds, and ask them, what can you see from the picture? Or what's going on in the picture? What do you think about that? What happened in the picture? Something like that, like to introduce the new topic to them. Thank you.
0: Thank you. That's a great idea, right? You're stimulating with a visual.And there you're generating question, you're generating answers from your questions, but they may also generate questions based on the picture. It could also be the other way around. Excellent, that's great. Anyone here in Bangkok? How about another method? Use agenda.
3: Okay. During the Chinese New Year in my city, and we organized a group of the students to be the volunteer guides to help the tourists. Mm. And before that, we asked them idea or the thing that they know in the city, like, can you recommend about the accommodation in the city? Or can you recommend the good food shop for the tourists? Okay, something like that.And they answer and find some food shop or some hotel, good hotel, like this.
0: Excellent, thank you. Practical questions, right? Some questions that you ask them that they can then apply to a tourist or someone visiting, and they can possibly answer those questions for the visitor. But also when your students are much older and they travel,they can ask the same questions and learn about the place they are visiting. Very nice. Thank you.
1: ค่ะสำหรับคำตอบนะคะที่ได้นะคะการตั้งคำถามที่จะกระตุ้นให้นักเรียนตอบนะคะทางหัวหินนะคะค่ะอาจารย์วารีก็บอกว่าอาจารย์ใช้ภาพรูปภาพนะคะที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตอบหาคำตอบหรือว่าตั้งคำถามต่อคือนักเรียนเนี่ยสามารถจะตั้งคำถามไปในรูปภาพนั้นด้วยโดยดูจากภาพแล้วก็ตั้งคำถามนะคะในส่วนของทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ดารัตน์ก็บอกว่าตั้งคำถามในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาก็ให้นักเรียนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นไกด์นะคะแล้วก็สวมบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็ให้ในลักษณะที่ว่าถามนักเรียนว่าสามารถที่จะ recommend อย่างเช่นว่าร้านอาหารดีๆนะคะที่ในจังหวัดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนซึ่งคุ้นเคยในท้องถิ่นนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถที่จะให้คำตอบได้อย่างง่ายดายนะคะคือดึงอะไรที่ใกล้ตัวเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับแน่นอนนะคะประเด็นหนึ่งก็คือว่าให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์จริงนะคะในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะในการที่จะหาคำตอบนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปหาจากหนังสือจากอะไรเขาเรียนรู้เขาใช้จากประสบการณ์จริงของเขานะคะWe're adding thatPerhaps just one thing to stimulate students' answer is to make use of their, let them make use of their experience, their own experience, so that I mean, it's easy for them if they draw answers from their experience.
0: Excellent. That's very true. Something that we've been always discussing with.In the series, and how we encourage students to use their own background and experience and apply the language from there.

0: And in that way, they're not only affirming what they learned, but then saying, hey, I can actually do this. And perhaps from there, move to a higher level, a more advanced level. Thank you. So now comes the second part with 2A. Let's think back what naturalistic intelligence was about. What did Dr. Marty talk about? And what are you doing now, or what are you planning to do to use this naturalistic intelligence in your classes? Or if you haven't tried yet, what do you think? What's your opinion about using this in your classes? Give you a couple of moments to think about it. And at this point, either Bangkok or Hua Hin.
1: ค่ะคำถามนี้นะคะก็คือว่าท่านอาจารย์ตอนนี้นะคะไปใช้เทคนิคที่จะนำเอา naturalistic intelligence เนี่ยเข้าไปในปรับใช้ในบทเรียนของอาจารย์บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช้อย่างไรนะคะค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ได้ใช้นะคะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาจารย์มีความคิดว่าน่าจะใช้ได้ไหมตรงไหนค่ะขอไอเดียนิดนึงนะคะค่ะหรือถ้าใช้แล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่านำไปใช้ในสถานใดค่ะ
0: If any of you forgot or your memory is not that clear of what it is in your packet, right? It's thick now. It will be thicker. In the back, right? Are the different intelligences?So I'll give you a few moments to review it. But for those of you who already kind of know one point or two, an element of naturalistic intelligence, perhaps you can share that element. What is naturalistic intelligence according to Howard Gardner? There's a clue in the word naturalistic. So naturalistic intelligence, this is the most recently added intelligence, right? Before, I think in session three, Dr. Marty started a debate of whether this is a real intelligence or not, right? Because for students or for people who have this intelligence, they love nature, they love walking, going outside, right? And being part of nature, but there's alsoloving animals, loving plants and trees, and being able to remember names, right? And also loving to take care of things in nature, right? So naturalistic intelligence. And she brought up the idea, is this really an intelligence? Is this something that we should take seriously as an intelligence? So,She encouraged you to try and use it somehow in your lessons. But if you haven't, it's fine. Let's think now in the future. How would you use this intelligence? How would you help your students apply this part of themselves, this love of nature and remembering names or using the names of plants and animals?I see a lot of nods here. I know we are in Thailand. There's so much nature, it's unbelievable. I think it's very natural. it's very natural to take them out, right? It could either be Bangkok or Hua Hin. What are your thoughts? What are your ideas about what you do now, but maybe you didn't know?That you were using naturalistic intelligence in your classes. Maybe you were already doing it, right? And you're like, oh, that's good. What do you do in your classes now? Let me ask this now. How many teachers take their students out to field trips? How many of you go to Ratpuri, for example, right? And learn aboutglobal warming, ecology, how to save the planet. That can be considered going out and being part of nature and learning more about how we can help the earth. I think a lot of teachers already use it, right? And some students you can tell, you notice, right? Some students really love being outside, right? Instead of in the classroom.
1: ค่ะอาจารย์คะnaturalistic intelligence นะคะเป็น handout ที่เราแจกตอนเซสชั่น3นะคะอาจารย์ลองเปิดดูแพ็คเกจอาจารย์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะฉายขึ้น visualizer ด้วยนะคะค่ะ naturalistic ก็คือเป็นทักษะที่ผู้เรียนเนี่ยจะนำเอาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเข้ามานะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะทักษะต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็น อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เชบอกนะคะนักรักษาสิ่งแวดล้อม environmentalist เนี่ยค่ะเขาก็อาจจะสนใจนะคะเรื่องพืชเรื่องสัตว์นะคะค่ะเรื่องต้นไม้หรือว่าถ้าจะเป็นนักอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลคนที่ดูแลสวนสัตว์ก็จะสนใจเรื่องสัตว์นะคะเป็นคนที่ชอบทำสวนนะคะก็จะชอบเรื่องพืชเรื่องต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนที่เป็นคนเทรนเป็นเทรนเนอร์สัตว์นะคะเทรนอย่างเช่นเทรนสุนัขเทรนอะไรเงี้ยเขาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างนะคะตรงนี้ก็คือทักษะทางด้านที่เขามีทักษะที่เอื้อต่ออาชีพของเขาต่อสิ่งที่เขาทำนะคะคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายค่ะ
0: Thank you
1: ตอนนั้นคำถามของอาจารย์เชก็คือว่าลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย์ได้ลองนำเข้าไปใช้ในบทเรียนบ้างหรือยังค่ะ
2: Hi Good morning everybody Yeah when I teach when I go into the class I ask the teacherWhat's the weather like today? Yes. As you know that, the season changes so much today. Yeah, we talk about the why. Why the weather change. Yes, I ask the student the reason why. And they tell us because of global warming, something like that. And then they answer. We have to discuss and find the answer to this question and how to solve the problem. Yeah.
0: Thank you.I think that's great because even if students already love nature, maybe you're helping them, not maybe, I'm sure, you're helping them realize that they are in this world and they should be able to try to save it, try to help from the earth from destroying itself or exactly healing the world and letting your students think about how we as humans can help the planet. And I remember from last series, the teachers from Nakhon Sawan showed the video of helping the planet, cleaning the environment, I believe. It was a very wonderful video. And so in that sense, you are using that part, that naturalistic intelligence of howYes, we fit in this surrounding, we fit in this nature. Let us try to help it and learn more about it. Thank you for sharing that.
1: ท่านอาจารย์ก็ได้ตอบนะคะว่าอย่างเช่นว่าอาจารย์ได้ตั้งคำถามนะคะ What's the weather like today? นะคะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศของวันนั้นแล้วก็สมมติว่าถ้ามันร้อนมากหรือว่ามันแปรปรวนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะนำเข้าสู่ถึงว่าทำไมถึงเป็นสาเหตุนะคะอย่างเช่นเรื่อง global warming แล้วก็จะถามต่อไปว่าแล้วนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นการ involve นะคะสภาพแวดล้อมเข้ามาในบทเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนได้มีทักษะ naturalist intelligence นะคะค่ะไม่ทราบท่านอาจารย์ทางหนองคายหรือว่าหัวหินมีเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
3: Good morning, everyone. If I could take students out, I would take them to a zoo to see the life of animal, especially for an elephant, because an elephant is very friendly animal. They can understand.And they can be practiced very well. Like we can converse with them, like with some language, but not spoken language, but it's a body language. Like we if you would like them to go

0: it, then no one will know what you talked about. No, if you, then if you don't share it, then I guess you'll be by yourself. but this kind of thinking would, it's logical thinking, right? If you don't have a support network, who will push you? Who will help you? That's logical mathematical intelligence that you were using when I asked you, okay, please give another secret to success. When Ajahn Narpon was saying, passion is the key to all the other keys, right? She was forcing a relationship. Passion is related to work. Passion is related to idea. Passion is related to push, etc., etc. That is a tool in logical mathematical intelligence, forcing the relationship. And that's what you were doing also. You knew you were already using it and you didn't even know. All right. So now think, now it's your turn. What do you do in your classes that apply this intelligence? I could already think of one, outlining, taking notes. Any specific lesson or activity teachers here would like to share? What lessons they do, what activities they do with their students that use this intelligence?
1: Before that, I'd like to summarize what you have just talked briefly. ค่ะ สำหรับกิจกรรมที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้ที่ดูวิดีโอนะคะเรื่อง success นะคะปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้ามาโยงกับ logical mathematical intelligence นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะเราก็ได้ใช้คือที่เป็นผังที่เป็นรูปปัจจัยความสำเร็จเนี่ยมันเป็น abstract นะคะเป็นประเด็นที่มันต้องมาตีความมาขยายความอีกใช่ไหมคะเพราะตรงนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะนั้นเราผู้ทำกิจกรรมเราก็ต้องมา process นะคะ process abstract นั้นหรือว่า concept นั้น concept ทั้ง8นั้นนะคะออกมาเพราะฉะนั้นทักษะที่ใช้เนี่ยคะก็มีว่ามันก็จะเกี่ยวกับ เรื่องการ processing ด้วยแล้วก็เรื่อง forcing relationship เหมือนกันนะคะคือการที่เราคิดว่าอะไรที่จะเป็น key element ที่นำไปสู่ success เนี่ยนะคะ เราก็อาจจะว่าพอดึงมาอันหนึ่งแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องอาจารย์มีหลายท่านเลยที่ยกตัวอย่างว่ามันมีมากกว่าหนึ่งนะคะก็หรือว่าอันเดียวที่มันสามารถที่จะโยงไปได้ทุกปัจจัยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยังใช้การซีเควนซ์อาจารย์เรียงลำดับใช่ไหมคะว่าอย่างเช่นมีที่ท่านอาจารย์ตอบเนี่ยนะคะก็บอกว่าไอเดียต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพุชนะคะบางท่านก็บอกว่าแพชชั่นต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพุชบางครั้งก็บอกว่าเวิร์กนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีไอที่เราเพิ่มเข้ามาคือแชร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะคืออาจารย์ก็ซีเควนซิ่งนะคะในเพราะฉะนั้นทักษะพวกนี้เนี่ยอาจารย์ได้ใช้อาจารย์โดยที่อาจารย์เชยบอกว่าเราก็บางทีไม่รู้ตัวนะคะว่าได้ใช้ไปนี้เสร็จแล้วพอเราลอง analyze ลองวิเคราะห์ว่าเราได้ใช้ intelligence พวกนี้แล้วในกิจกรรมที่เราเพิ่งทำไปอาจารย์เชก็มาถึงอีกคำถามนึงว่าอาจารย์ลองคิดดูในกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำในห้องเรียนเนี่ยนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่อาจารย์ให้นักเรียนทำในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนได้ใช้ intelligence ทั้งสองนี้นะคะคือ logical mathematical intelligence กับ interpersonal intelligence นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือ

0: วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่องทีวีผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
6: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
7: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
6: ป่ะพี่ให
5: ้ขอบคุณครับ
6: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
8: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทายถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกป้อง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้า

0: งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือ
6: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับ

อันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือ
ตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัย

0: เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิ์ในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: พี่ค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้

0: รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
2: ตลกมาก
3: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
2: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
3: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
4: พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสาก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ที่ผมทํากับเพื่อนๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะนัดรวมตัวกันไปทําตามถนนบ้างตามสถานที่ต่างๆบ้างเพื่อที่จะนําศิลปะของพวกเราเนี่ยออกให้สู่สังคมรู้
1: เป็นพวกแบบกราฟฟิตี้ในรูปแบบกราฟฟิตี้เป็นงานศิลปะครับส่วนใหญ่เป็นศูนย์กีฬาฮะเพราะว่ามันใส่อะไรได้เต็มที่ดีครับห้องน้ำครับห้องน้ำครับส่วนมากในห้องน้ำมันจะดูมีเศษอะไรที่ไม่ค่อยน่าดูครับอย่าทำอะไรที่มันน่าดูเข้าไปในห้องน้ำให้มันดี
2: คือศิลปะมันไม่ใช่การทำลายล้างเราต้องสร้างสรรค์ด้วยเราควรจะไปพ่นในที่ที่แบบคนเจ้าของที่ก็เห็นแล้วเขาก็ชอบทุกคนผ่านมาก็ยิ้มกับงานเราเนี่ยอย่าทำให้ศิลปะของคุณเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นแค่นี้ครับ
3: เทปนี้ยังขอตามติดกิจกรรมกล้าคิดช่วงปิดเทอมซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มน้องกราฟฟิตี้ที่อยากจะหาสถานที่ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างเหมาะสมประกอบกับที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กำลังต้องการคนมาตกแต่งทาสีอาคารใหม่สร้างสรรค์อาคารเก่าๆให้มีสีสันมากกว่าเดิมทำให้น้องๆกลุ่มนี้จึงอยากเข้าไปพูดคุยขออาสาที่จะทำงานกราฟฟิตี้อย่างสร้างสรรค์ที่โรงเรียนซึ่งทางผู้อำนวยการของโรงเรียนนี้จะเห็นด้วยหรือไม่นั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

0: เราอยากจะมาทำกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างนะคะ
1: ผมทำศิลปะกับผนังเพื่อให้สื่อออกมามีความหมายให้เด็กดูครับ
0: มาสามารถวาดภาพที่ผนังใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทีมงานที่น้องมาทำนี่ก็คือมาแบบเป็นอาสาสมัครใช่ไหมคะ

0: มาในฐานะอาสาสมัคร
1: ก็จะดีมากๆเลยค่ะโรงเรียนของเราก็ยินดีมากนะคะเออเนี่ยพอชอบ
2: จังหวะพอดีเลยที่กำลังเนาะต้องการ
3: สองฝั่งค่ะมันก็ต้องเป็นสองฝั่งมันถึงจะบาลานซ์ค่ะแล้วก็ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวข้างในเธอรับทำตรงศูนย์กีฬาเลยเนี่ยนี่ทุกอันเลยเนี่ย

0: กีฬาครับส่วนคอนเซปต์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาแหละครับเพราะว่าสถานที่เราได้รับมอบหมายจะเป็นเด็กโตเด็กค่อนข้างที่จะโตแล้วเด็กมัธยมก็สนุกครับสนุกสนุก
1: เกร็ดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกล้าของน้องๆที่ได้มาประสานกับทางโรงเรียนในการนำเสนอผลงานกราฟฟิตี้อีกทั้งทางโรงเรียนก็ยังใจดีให้ความอนุเคราะห์ทำให้ครั้งนี้เราได้เห็นถึงน้ำใจอันดีงามของทางโรงเรียนและน้องๆกลุ่มกราฟฟิตี้ค่ะ
2: ห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมก็จะใส่เป็นภาษานะครับแล้วก็คาแรคเตอร์
3: มีแบบนี้ไงฝั่งนี้ใช่ไหมคะ
4: เหมือนในนิทานเจ้าหญิงเจ้าชาย
5: แล้วมีตัวการ์ตูน
2: ก็เป็นการ์ตูนแบบประมาณนี้จะได้ป่ะครับที่ทั้งหมด
3: อย่างอันนี้นี่ก็ดีเพราะมันเป็นรูปภาพนึงก็คือแต่ว่าเด็กก็จะไม่ได้คอนเซปต์อะไร
6: อันนี้เหมาะกับบ้านบอลมากกว่า
3: ใช่เด็กก็จะดูว่ามันน่ารักดีสวยดีแต่เด็กก็จะเรียนรู้ได้น้อยกว่าแบบนี้คือแบบนี้ปุ๊บเด็กเห็นปุ๊บแล้วเด็กคิดต่ออ ัน
6: นี้เด็กจะมีจินตนาการ
3: ใช่ใช่ตัวใบนี้เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขียนจากสิ่งที่เขาเห็นนี่แหละนั้นทำยังไงเราจะต้องสร้างคอนเซปต์ให้เขาเกิดการเรียนรู้จากการมองให้ได
7: ้ก็คืออาคารศูนย์กีฬาแบบนี้ก็ใช้ได้มีกีฬาแต่ละอย่าง
8: จะเป็นด้านในครับ
7: อันนี้ด้านในที่ตรงใหญ่ๆอันนี้ด้านสองข้างด้านนอกอันนี้เป็นอุปกรณ์กีฬาก็โอเคค่ะอันนี้คือด้านที่เป็นประตูเข้าเวลคัมแล้วก็ตรงนี้คือเราจะต้องพื้นนี่เราจะต้องแบ็กกราวด์นี่จะต้องยังไงไม่ต้องเล่นสีหรือว่าแบ็คกราวด์จะเป็นพื้นสีพื้นของอาคารเลย
9: ก็เล่นสีนะคร
7: ับ เล่นสี
8: สลับกันไป
1: หลังจากที่น้องๆทั้งสองกลุ่มได้ตกลงแนวคิดของภาพกับทางผู้อำนวยการและคุณครูแล้วทางโรงเรียนก็ได้อนุเคราะห์อุปกรณ์สีสเปรย์หน้ากากถุงมือและอาหารมื้อต่างๆสำหรับน้องๆทุกคนค่ะ
10: นี่ทำอะไรครับเรา
2: หัวสเปรย์มันตันครับไม่ได้ล้างมา
10: หัวแต่ละอันนี้มันให้สีออกมาต่างกันหรือเปล่าครับบอกตรง
2: ๆมันจะเป็นขนาดครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย
10: คือแต่ละอันจะให้เส้นที่ต่างกัน
2: ใช่ครับ
10: แล้วหัวสเปรย์ที่มันติดกับสเปรย์มานี่มันไม่เวิร์ค
2: มันก็ใช้ได้แต่มันจะเปลืองกว่าเพราะแล้วเส้นมันจะไม่คมมันจะฟงกัน
11: ก็จะทำสองด้านเลยครับก็แบ่งหน้าที่กันไปเลยสองกลุ่มแบ่งงานกันครับเดี๋ยวคนหนึ่งล่างคนหนึ่งช่วยถมอะไรเงี้ยครับ

0: ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอีกเยอะเลย
1: น้องๆก็ได้ทำงานจนถึงดึกทางโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์จึงจัดที่พักที่นอนให้ค่ะหลังจากที่น้องๆคิดว่าน่าจะใช้เวลาทำกราฟฟิตี้ไม่เกิน1สัปดาห์แต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะพื้นที่การทำงานที่มีค่อนข้างมากที่สำคัญความคาดหวังที่อยากทำให้งานของตนเองออกมาให้ดูดีที่สุดเพื่อมอบให้กับโรงเรียนค่ะ
2: คิดว่าตอนนี้เราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
3: ตอนนี้60ครับ
4: ประมาณ 30% ครับ
3: ประมาณ60อะครับตอนนี้ผมว่าประมาณ35กับ 40% ครับที่เสร็จไปแล้วนะเหลืออีกประมาณ60ประมาณนี้ครับ60 50
5: ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว 80% นะครับเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆครับ
1: ถือว่าน้องๆทั้ง2กลุ่มมีความมุ่ง

้งใจที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุดนอกจากเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือและโชว์ฝีมือของตนเองแล้วยังจะทำให้นักเรียนที่โรงเรียนนี้ได้เพลิดเพลินสนใจและยังได้เรียนรู้ความหมายอันสวยงามในงานศิลปะที่มองเห็นค่ะ

0: กติก็คือเวลาเดินนะคะมันก็เป็นตึกเดินสดๆเหี่ยวๆธรรมดาทุกวันทุกวันแต่พอว่าเวลาที่แบบมีภาพแบบนี้มาก็ทำให้เราสึกว่าเบนสายตาจากที่ต้องเดินตรงๆกลับไปที่ตึกนี่ค่ะตอนนี้ก็ต้องแบบว่าเริ่มเอียงมามองหน่อยว่ามันคือรูปอะไรแล้วรู้สึกว่าชอบอะค่ะมันดูสดใสดีต่างค่ะคอนเซ็ปต์คนละแบบเลยตรงนู้นตอนนี้เป็นเด็กๆเพราะอยู่ตึกอนุบาลใช่เลยแต่ว่าตรงนู้นก็เป็นของกีฬามันก็ได้คอนเซ็ปต์ของกีฬาจริงๆอะค่ะ
1: ตอนนี้ภาพกราฟฟิตี้ของน้องๆทั้ง2กลุ่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปน้องๆก็จะได้นำเสนอแนวคิดการเล่าเรื่องของภาพทั้งหมดให้กับทางผู้อำนวยการของโรงเรียนได้แนะนำและติชมค่ะ
2: ก็คือคอนเซปต์ที่ผลงานนี้ก็คือจะเป็นของเด็กอนุบาลนะครับจะเน้นการพัฒนาของเด็กด้วยสีครับให้เด็กจำพวกรูปภาพแล้วก็บอกลักษณะได้ง่ายครับจะเป็นห้องมีเดียครับเราก็จะเน้นพวกจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์เป็นหลัก
3: ก็ที่ตัวพอเดินเข้ามาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็หมายความว่าอย่างมีต้นไม้มีท้องฟ้ามีเมฆมีดวงอาทิตย์และมีการ์ตูนเหมือนกับเข้ามาอยู่ในโลกจินตนาการนะฮะก็ให้คอนเซ็ปต์ที่ดีก็ทำให้เด็กเข้ามาห้องนี้ก็ตื่นตาเหมือนกันเหมือนเราไปอีกโลกนึงนะคะ
4: ห้องนี้ก็เป็นห้องสมุดนะครับคอนเซปต์ก็ง่ายๆครับก็คือแบบให้รู้ว่าเด็กๆเข้าห้องสมุดมาแล้วทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ควรส่งเสียงดังเงียบเน้นสีสันให้ตัวการ์ตูนสื่อให้น้องๆเห็นให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ
3: ค่ะก็ถือเป็นคอนเซปต์ที่ดีในสำหรับห้องสมุดค่ะ
5: อยากให้เวลาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากเข้ามาอีกอ่ะอยากเข้ามาเล่นกีฬาประมาณอย่างเงี้ยครับจะทำอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายครับมีเป้าหมายที่จะทำแล้วก็ทำไปให้ถึง
3: ตอนแรกที่เข้ามาคุยกันเนาะว่าจะมีคอนเซปต์ยังไงก็ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะทำอะไรมากมายเนาะแต่ต้องการจะสื่อแค่ว่าให้มีบรรยากาศของการเป็นศูนย์กีฬาก็เห็นผลงานเนี่ยก็จริงๆแล้วสวยมากแล้วก็สื่อมากนะคะก็คิดว่าเกินคาดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าฝีมือจะแบบดีขนาดนี้นะคะ
1: และก็มาถึงวันที่โรงเรียนเปิดเทอมซึ่งคุณครูและนักเรียนทุกคนก็ต่างได้เห็นผลงานศิลปะกราฟฟิตี้ตามผนังอาคารและศูนย์กีฬาของโรงเรียนค่ะ
6: รู้สึกว่าแปลกใหม่ตาอะค่ะเพราะว่ามีความสวยกว่าเดิมอะค่ะ
7: ชอบมากค่ะชอบรูปกีฬา
8: ชอบน่ารักชอบไอติมสีชมพูชอบไส้กรอกชอบค่ะ
9: ชอบอะไรบ้าง
8: ไอติมแล้วก็แล้วก็ผักแล้วก็แครอท
10: โอ้ตื่นตาตื่นใจมากเสียงดังกรี๊ดเมื่อก่อนก็มีความคิดว่าจะเอาภาพเป็นรองก็เสนอว่าไอ้เป็นโปสเตอร์เป็นอาหารหลัก5หมู่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้จะเหมาะกับเด็กมากกว่าก็ถูกใจใช่เลยครูก็ชอบเด็กก็ชอบค่ะ
11: ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นจะบอกว่าเด็กๆตื่นเต้นนะคะเด็กๆชอบจากที่มันไม่มีอะไรเลยเป็นสีเรียบๆแต่ตรงนี้ก็จะดึงดูดใจให้เด็กเห็นว่าการอ่านหนังสือมีประโยชน
12: ์แทนที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ว่ากลับมาทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลงานที่สร้างสรรค์สวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์ใครมาใครก็ชอบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นกับเด็กแบบนี้ด้วย
1: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะกราฟฟิตี้ด้วยสีสเปรย์หากทำในที่ที่ได้รับอนุญาตไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จะทำให้

0: มีของเหมือนกัน2ชิ้นอีกร้านเนี่ยเป็นของธรรมดาทั่วไปที่ทุกคนเห็นแล้วแบบเฉยๆแต่พอมาอีกร้านนึงเป็นของที่ใส่ไอเดียใส่แพ็คเกจจิ้งลงไปใส่ไอเดียความสร้างสรรค์ใส่ต่างๆนานาลงไปอ่ะทําให้มีความดึงดูดลูกค้ามากขึ้นนะคะ
1: รองเท้าฟองน้ําแบบคู่ละแบบ30 40เนี่ยแล้วเอามาแบบแต่งเพิ่มลูกปัดเพิ่มดอกไม้อย่างเงี้ยมันก็ขายได้แบบคู่เป็นร้อยอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ว่ามันเดินก็ลื่นเหมือนกันแต่ว่ามันสวยคนก็อาจจะแบบชอบมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันเก่าๆเดิมๆคือเราก็เคยทำเคยใช้มาแล้วเคยลองมาแล้วแต่เราถ้าเป็นความรู้สึกหนูอยากได้แบบอะไรที่มันใหม่ๆแบบแปลกแหวกแนวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเซเว่นอย่างเงี้ยเอาข้าวมาทำแบบเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเขาก็ยังขายได้ขายดีด้วย
3: แม้แต่คนขายผลไม้นะคะใส่สูตรเข้าไปนิดนึงก็น่าสนใจเขาละ
4: ตอนนี้คนไทยมันนิยมรับประทานซูชิไงเราก็เลยมาทำเป็นซูชิดีกว่าทำเป็นหน้าต่างๆหน้าใครหน้าอะไรเงี้ยที่เคลื่อนเคียงกับน้ำพริกอะค่ะ
5: ทำเป็นข้าวห่อหมกแบบว่าจะเป็นข้าวสีขาวอย่างเงี้ยวางข้างล่างจะมาทำแบบข้างบนอาจจะเป็นห่อหมกแล้วรสชาติก็จะกลมกล่อมอะไรเงี้ยค่ะพี่มันจะแบบมีรสชาติของห่อหมกอยู่ในตัวจะมีรสชาติอีกแบบนึง
6: ในวันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครั้งนี้เราจะมาท้าไอเดียสร้างสรรค์และทำการทดลองกับนักเรียนสายอาชีพซึ่งกำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์การโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยทั่วไปน้องๆที่นี่จะได้เรียนเรื่องการทำอาหารด้วยค่ะสำหรับไอเดียที่ทางรายการจะพาไปชมในวันนี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ทุกคนต้องซื้อหาในชีวิตประจำวันแต่มีความกล้าคิดกล้าทำที่ว่าจะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แถมยังกลายเป็นอาชีพหรือธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตอีกด้วยฉะนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจึงขอแสดงความสามารถโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารของนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาให้รายการได้เห็นผ่านชื่อโครงการที่ว่า OIOG หรือ One Idea One Group นั่นเองค่ะที่มาของการทดลองและขอบเขตการทดลองที่วางไว้คืออะไรไปชมกันเลย
7: เคยได้ยินข้าวไทยไหมข้าวไทยคุณสมบัติที่ดีคือรสชาติที่ดีกลิ่นหอมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ข้าวไทยโด่งดังไปยังทั่วโลกนะครับเช่นเดียวกันครับเราเองก็เป็นปัญหาก็คือเรื่องของข้าวไทยที่ถูกนำไปดัดแปลงพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงยีนโครโมโซมต่างๆทำให้ข้าวไทยเสียลดไปแล้วก็มาขายแข่งกับบ้านเราใช่ไหมดังนั้นอาจารย์อยากให้ช่วยกันคิดโดยแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ3คนโจทย์เป็นข้าวไทยคิดอาหารคาวที่ได้จากข้าวในรูปแบบที่ค่อนข้างจะกึ่งสำเร็จรูปให้คิดแพ็กเกจด้วยนะครับแพ็กเกจจิ้งให้เรียบร้อยนะครับสามารถขายสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ด้วยที่สำคัญก็คือมันต้องแตกต่างนะครับในอาทิตย์แรกๆเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราช่วยกันคิดว่าจะทำมาในรูปแบบอะไรดีอาหารเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงขายได้ยังไงวัตถุประสงค์สูงสุดของอาหารคืออะไรเอ่ยคุณภาพรสชาตินะครับความสะอาด
8: ดีนะ
9: เป็นอาหารที่มีผักเยอะ
8: ไม่อ้วน
9: ไม่มีไขมัน

0: ช่
1: แล้วใส่ก็ใส่ได้เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: เป็นอาหารของคนไทยแท้ๆด้วยใช่
3: แล้วแกงกับข้าวนี่คือเราจะทำไงเราจะแยกหรือว่าเราจะคลุกลงไปเลย
2: เราคลุกดีกว่าไหมให้มันเป็นอาหารจานเดียว
1: ก็ลองทำดู
2: ให้มันกินสะดวก
1: ให้แบบว่าให้ข้าวเป็นรสแกงส้มไปเลยในตัว
4: ตอนนี้คนเขาฮิตที่นี่นะซูชิ
5: ก็เราก็ทำเป็นข้าวปั้นคลุกน้ำพริก
4: แล้วก็ทำเครื่องเคียงอะ
5: เป็น
6: ปลาทู
4: ปลาทูปลาทูชะอม
3: ปกติหนูเป็นคนกินอาหารเซเว่นแล้วหนูกินคนรับหมูบ่อยอะเบื่อหนูอยากทำรับหมูทอดแล้วอะ
7: เธอทำไงให้มันแปลกใหม่อะ
3: ถ้าเป็นเหมือนแบบค็อกเทลที่แบบมาจิ้มกินอะไรเงี้ยหนูว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วมีน้ำจิ้มให้เขาอะ
7: มันอาจจะคล้ายๆกับเซเว่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็ทำให้มันแบบว่าแตกต่างไปจากเดิมอะไรเงี้ย
8: อาจารย์สวัสดีค่ะ
9: กลุ่มนี้ที่ทำแฮมเบอร์เกอร์ลาบทอดใช่ไหมคะ
7: ใช่
9: ที่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่คะ
7: ก็ตั้งไว้ประมาณ25-30บาท
9: แล้ว
7: ที
9: ่ที่ทำเนี่ยเป็นชิ้นพอคำประมาณกี่ก้อน
8: 5ก้อนค่ะ
9: อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคิดต้นทุนก่อนแล้วแหละว่าต้นทุนทั้งหมดที่เราใช้ไปเท่าไหร่ในการผลิตเท่าไหร่แล้วเราคิดกำไรบวกเพิ่มเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราต้องมาคิดกันนะคะ
10: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็มีไอเดียที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบอาหารจากข้าวหลากหลายอย่างและแน่นอนว่าก่อนที่จะลงมือทดลองทำอาหารต่างๆนั้นจริงน้องๆก็ต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบสิ่งที่จะนำมาผสมกับข้าวเพื่อให้เกิดรสชาติที่ลงตัวซึ่งข้อมูลที่น้องๆต้องการก็จะมีทั้งเรื่องราคาคุณภาพเพื่อนำมาคำนวณหาปริมาณต้นทุนการผลิตต่อไปค่ะเราตามไปดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มเขามีวิธีการอย่างไรกันบ้าง
11: เชิญแล้วครับทางนี้นะครับ
7: มันหนูอยากทราบว่าลาบทอดกับลาบที่กินปกติมันใช้เครื่องปรุงเหมือนกันไหมทำให้มันเป็นก้อนอะไรอย่างเง
11: ี้
7: ย
11: ใช่ใช่เหมือนกันครับ
7: แล้วทำให้เป็นก้อนครับพี่
11: เราก็ปั้นเดี๋ยวใช่ไหมพอลาบเสร็จแล้วก็เราลงไปทอด
7: เราไม่ต้องใส่แป้งใช่ไหมคร
11: ับผมไม่ต้องใส่ก็กลายเป็นลาบหมูทอดไปแล้ว
12: อย่าขี้เมาตัวเอง
7: ยุ่งใช่ไหม
11: อย่าง
7: นี่อยากได้คำแนะนำเป็นทริคเล็กน้อยในการวางแผนการตลาดของหนูอะค
13: ่
7: ะ
13: ถึงก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะอาจจะเป็นพวกกลุ่มออฟฟิศนะพวกกลุ่มนักศึกษาแต่ว่ามันต้องมีขนาดใหญ่พอสมควรนะรสชาติอาหารนะวัตถุดิบก็ต้องชั้นเลิศเอาอย่างดีคัดอย่างดีกินครั้งเดียวมันต้องเอาอยู่เลยความอร่อยต้องเอาอยู่เลยแล้วก็ลาบหมูทอดมันก็ไม่ใหม่นะแต่ว่ามันก็ไม่แผ่หลายทั่วไปอ่ะก็เราจับฐานลูกค้าให้มันดีแค่นั้นเอง
7: แล้วมีวิธีการโปรโมททางร้านยังไงบ้างคะเช่นมีโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าแบบ
13: ไม่มี
7: คร
13: ับที่นี
7: ่
13: ไม่มีความอร่อยอย่างเดียวเท่านั้นจับใจ
14: พิมว่าเรามาทำปอเปี๊ยะกันไหมเพราะว่าดูดิเดี๋ยวนี้อะไรขายก็เป็นคำเล็กๆชิ้นเล็กๆน่ารักอ่ะถ้าเราทำเป็นปอเปี๊ยะเราเป็นคำแล้วข้างในมีเป็นแบบเป็นข้าวเป็นแกงอย่างเงี้ยน่ากินกว่าไหม
15: ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าข้าวชนิดไหนดีข
16: ้
15: าวบางอย่างมันเหมาะกับข้าวบางชนิดเราก็ไปทำลองผัดดูทุกแบบเอามาสัก3แบบก็พอแล้วก็มาดูว่าหลังจากเราทอดเสร็จแล้วอ่ะข้าวมันเป็นยังไงดีกว่าป่ะ
17: ก็คือหนูจะเอาข้าวมาผัดกับพริกแกง
16: ใช
17: ่ไหมคะที่คิดกันไว้แล้วก็เอาแผ่นปอเปี๊ยะมาห่ออันดับแรกคือหาข้าวแล้วก็พริกแกงนะคะก็เอามาผัดดูแล้วก็ลองเอามาปั้นเป็นก้อนๆลักษณะอาจจะแตกต่างกลมบ้างรีบ้างยาวบ้างอะไรเงี้ยแล้วเอาแผ่นปอเปี๊ยะห่อว่าแบบไหนที่เราห่อง่ายสะดวกอาจจะแนะนำไปตามร้านที่ขายพวกทำเกี่ยวกับปอเปี๊ยะทอดอะไรอย่างนี้ดีไหมคะเนาะเราจะได้ดูวิธีการทอดด้วยนะคะ
18: แป้งปอเปี๊ยะเนี่ยค่ะมันจะมีแบบเดียวเลยป่ะคะ
19: อย่างเดียวครับอย่างเดียวครับ
18: คุณลุงขายอยู่กิโลละ
19: 80บาท
18: กิโลละ80ถ้ากิโลนึงมันจะห่อได้กี่ชิ้นนะคะโดยประมาณ
16: 100แผ่น
18: ถ้าอาจารย์กำหนดมาเราก็ค่อยมาคำนวณว่าเราจะซื้อกี่กิโลเรารู้แล้วนี่ว่ากิโลนึงมีประมาณ100แผ่น
0: ใช้เป็นข้าวหอมแล้วแผ่นอ
18: ยากได้เป็นข้าวที่ไม่แข็งมากแต่ก็จะไม่แฉะ
10: กลัวว่าเวลาผัดออกมาแล้วบอกว่าม
18: ันจะเละ
10: มันจะเละอะครับ
18: เพราะว่ามันเจอกะทิด้วยเจออะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
16: ข้าวไหนครับข้าวสองให้ข้าวอะไรครับ
10: ข้าวเชียงราย
18: ถ้าเทียบกับข้าวเสาให้อะคะ
10: แข็งกว่า
16: แข็งกว่า
18: ข้าวสองตัวนี้อะไรที่ท็อปที่สุดเลย
16: เชียงราย
18: อันนี้คือพริกแกงเขียวหวานที่จะใช้อันนี้คือพริกแกงผัดเผ็ดที่จะใช้ค่ะ

0: ปพิมพ์คิดว่าพิมพ์จะใช้ข้าวหอมพิเศษเชียงรายเพราะพี่เขาบอกว่าจะนิ่มกว่าข้าวเสาไห้อีกแล้วก็มีความคงทนพึ่งหุงใหม่ๆก็จะเป็นเรียงเม็ดสวยกว่าแล้วก็จะไม่เละด้วยนี่แหละใช้หอมพิเศษดีกว่า
1: แต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่ลองหุงดูมันก็ไม่รู้นะ
2: พอดีว่าพวกหนูกำลังศึกษาวิธีการทำห่อหมกอะค
3: ่
2: ะ
3: เราก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ในตลาดเขาที่เขาขายเนี่ยมันทำห่อหมกในรูปแบบของอะไรบ้าง
2: ห่อหมกของเราจะแปลกใหม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีข้าวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะอาจารย์แต่ห่อหมกของเราถ้าเกิดใช้เป็นหม้อดินนะคะจะสะดวกต่อการตักทานนะคะอาจารย์เพราะจะได้ทั้งข้าวด้วยแล้วก็ได้ทั้ง
3: ใช่ไหมเราก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนว่ามันสูงไหมแล้วใส่หม้อดินมันก็คือไม่แปลกใหม่เราทำยังไงให้มันสร้างสรรค์กับคนอื่น
4: ถ้าใบตองถ้าเป็นแบบธรรมดามันก็จะ
5: ซ้ำเหมือนที่เขาขายในตลาด
4: เราก็เปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ไหมถ้าเราเปลี่ยนรูปลักษณ์ของใบตอง
5: จะทำเป็นแบบกล้วยป่ะล่ะ
4: ใช่เอ้ยถ้าแบบกล้วยนะเวลารับประทานนี่ก็คือแบบว่าสามารถบีบขึ้นมาเหมือนคล้ายๆปีโป้เนาะแบบจะสะดวกในการรับประทานนะคะ
3: ก็แต่ว่ามีข้าวรองอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วก็มีผักก็เป็นความคิดที่ดีเพราะว่ายังไม่มีตลาดที่แบบว่าขายในจุดนี้มา
6: พี่แก้งคือเราเน้นไปที่พี่แก้งเลยเหรอไปพี่แก้ง
7: เราก็ต้องหา
6: จุดเดียวเลยใช่ป่ะ
7: ใช่
6: เราก็ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วหรือจะมีเนื้อสัตว์
7: ด้วย
8: ปลาไก่
6: อืมโอเคโอเค
9: เขาใช้พริกแกง2ทีใช่มั้ยครับ
6: ค
9: ่ะเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได
6: ้
9: โลนึงต่อพริกแกง2ที
6: อ๋อโลนึงเนื้อสัตว์โลนึงต่อพริกแกง2ทีอ๋อเราได้ข้อมูลมาแล้ว
10: โลนึง
6: อันนี้จะเป็นข้าวเสาให้นะคะ
11: ใช่ค่ะ 100% ไม่เละแน่นอน
6: แล้วถ้าเป็นในเนี่ยนะอะไรนะ
12: ถ้าเป็นข้าวสีแดงค่ะพี่
13: สีแดง
12: เม็ดมันจะแข็งใช่มั้ยคะ
11: ใช่มันจะแข็งกว่า
12: แข็งกว่าธรรมดาแบบนี้หรือเปล่า
11: ค่ะจะแข็งกว่าตัวนี้
6: อ๋อเออเนี่ยถ้าเราใช้เราคงจะใช้ข้าวอันนี้นะเพราะว่าเวลาเราหุงอ่ะมันจะได้แบบว่าไม่มันจะได้แบบอยู่ตัวไงมันจะได้แบบว่าม
12: ันไม่เหนีย
6: วไม่เหนียวไม่เละจัดไว้ด้วยจัดไว้ด้วย
9: แล้วหมูบดต้องหมูบดอย่างนี้เลย
6: อ๋อต้องใช้หมูบด
9: ต้องใช้หมูบด
6: อยู่ที่กิโลละ102 บาท
9: 102 บาทถ้าอย่างนู้นปนมันนี่หนึ่งก็72
6: แบบนี้จะปนมันนะคะ72 บาท
12: แล้วมีปลาอะไรที่ทำห่อหมกได้อีกไหมคะ
6: ส่วนใหญ่เขาจะใช้ปลาช่อนค่ะอยู่กิโลเท่าไหร่คะ
9: โล 140
6: เราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างจากที่วันนี้เราจะต้องมา
12: ตลาด
6: มาตลาดมาดูร้าน
12: ดูร้าน
6: เลยแต่ไม่เจอ
12: ปิดนี่คืออุปสรรคของเรา
6: ใช่เราก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยที
12: ่เรามาดูวัตถุดิบกันแล้วก็มาคำนวณต้นทุนด้วยว่ามัน
6: ใช
12: ้เงินเท่าไหร่หรือยังไง
0: เราได้ข้อสรุปแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาซื้อของที่นี
1: ่
0: ว่าราคาก็ถูกแล้วก็แม่ค้าก็เป็นกันเองดี
1: ได้เบอร์มาแล้วนี่เมื่อกี้
0: ใช่เมื่อกี้ได้เบอร์คนขายปอเปี๊ยะมาแล้วแผ่นปอเปี๊ยะมาแล้ว
1: ก็ตามนี้นะ
0: ใช่เอาตามนี้เลย
6: อันนี้เป็นไงบ้างคะว่า
1: สู้
0: สู
14: ้ต้องทำผลงานชิ้นนี้ออกมาดีที่สุด
6: ใช่สู้
14: ๆสู้ไว
6: ้เย
15: ้มาถึงตอนนี้น้องๆทุกกลุ่มก็ได้วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสินค้าของตนปรึกษาคุณครูประจำกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างไรให้สร้างสรรค์และเป็นที่ประทับใจต่อคณะกรรมการในตอนหน้าเราจะตามดูกันต่อค่ะว่าการนำเสนอของน้องๆจะประสบความสำเร็จตามที่ตนเองคาดหวังได้หรือไม่หรือกลุ่มใดจะถูกตำหนิผ่านคณะกรรมการผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างดร.ยิ่งศักดิ์ต้องติดตามตอนหน้าค่ะ
16: ฉันจะบอกอะไรให้นะ3คนพรีเซนต์เรื่องเลย
17: แน่ใจนะว่าบ้านเธอแกงส้มใส่ตับใคร
16: อาจารย์นิ่งสามารถใจว่าถ้าคุณเอาตัวนี้มาทำขายนะเกิด

0: ความเดิมในตอนที่แล้วของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OIOG หรือ One Idea One Group ที่น้องๆทั้ง5กลุ่มจะต้องคิดผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวไทยจนได้ชื่อและไอเดียผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนั้นก็มาถึงวันที่น้องๆจะต้องนำเสนอหรือพรีเซนต์ไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการกันแล้วการเตรียมตัวความพร้อมของแต่ละกลุ่มจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
1: พอไปเจอคณะกรรมการจริงๆมันตื่นเต้นมาก
2: ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าทราบจากกรรมการว่ามีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยอะค่ะ
3: ถ้าจะตื่นเต้นมากคงจะเป็นท่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบก็คือท่านเชี่ยวชาญด้านอาหารอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาทุกคนจะเกรงตรงนี้กันอยู่นะคะ
4: พูดถึงเตรียมความพร้อมเราจะด้นสดเลยค่ะคือแบบไปถึงก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็คือแบบเตรียมที่พิเศษเลยอะ
1: ตอนเที่ยง
5: ก็มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะคะก็ได้เคยได้พบปากกับท่านคณะกรรมการทุกคนมาแล้วเคยได้พูดคุยกันมาบ้างแล้ว
6: มากลุ่มแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วคุมพยายามคุมสถานการณ์ให้อยู่พยายามพูดให้ชัดเจนแล้วก็ให้คณะกรรมการรู้เรื่องที่สุดนะคะ
7: ขอเปี๊ยะห่อข้าวแกงเขียวหวานนะคะวิธีการทำก็ปกติทั่วไปนะครับคือการนำข้าวไปผัดกับเครื่องแกงครับเสร็จพอผัดเสร็จปุ๊บก็เอามาตั้งทิ้งไว้แล้วก็เอามาห่อกับแป้งปอบเปี๊ยะนะครับแล้วค่อยนำไปทอดราคาก็จะอยู่ที่ตกชิ้นละ7บาทซื้อ3ชิ้นก็จะเหลือ20บาทหากซื้อ5กล่องขึ้นไปนะครับก็จะแถมน้ำ2แก้วครับ
0: ภายหลังจากการนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการแต่ละท่านก็มีข้อแนะนำดีๆให้น้องๆนักเรียนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับแก้ไอเดียต่างๆที่นำเสนอในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ
8: เสี่ยงมากเลยนะที่เอาข้าวมาห่อกับแป้งแล้วถ้าผัดไม่ดีข้าวแฉะๆนะเอาไปทอดนะอมน้ำมันนะกินแล้วอ้วกแตกอ้วกแตนเลยนะฉันจะบอกอะไรให้นะ3คนพรีเซนต์แล้วไม่รู้เรื่องเลยนะการคลิกสไลด์น้ำเสียงที่พูดมันไม่เชิญชวนให้น่าสนใจเลยบางทีของมันธรรมดามากแต่เวลาพูดอ่ะอย่างเช่นข้าวผัดเนี่ยเวลาใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดกับข้าวมันหอมหอมมันต้องแบบมีฟีลลิ่งหน่อยไปดูหน้ากินนะหนูนะหน้าหนูตายซากมากเลยทั้ง3คนนะปรับปรุงนะหนูนะ
9: เมื่อกี้เรื่องของแพ็กเกจนะครับเมื่อกี้ใส่กล่อง3ชิ้น7ชิ้นอะไรก็ช่วยดูแล้วก็คำนวณต้นทุนให้ครอบคลุมนิดนึงนะครับว่าจะแถมจะลดอะไรต่างๆบางทีก็ต้องดูเรื่องของผลกำไรด้วยนะครับ
10: ก็ขอให้กำลังใจลูกทั้ง3คนนะพอดีต้องถือว่าเป็นกลุ่มแรกพอเป็นกลุ่มแรกก็ความก็มีถูกไหมครับไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้ง2คอมเมนต์ไปเนี่ยเราก็น้อมรับไปแล้วก็ไปปรับปรุงครับก็ให้กำลังใจครับขอบคุณครับ
11: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่ก็ทีนี้มันก็มีแต่เพื่อนๆก็เลยไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ตื่นเต้นนะคะ
12: พอพรีเซนต์จริงๆตื่นเต้นมากจะแบบพูดไม่เป็นเลยพี่กลุ่มเราก็จะเป็นข้าวปั้นน้ำพริกกะปิ
13: เราจะมีการนำเอาน้ำพริกกะปิมาผสมกับข้าวแล้วก็ทำเป็นข้าวปั้นซูชิปกติพวกญี่ปุ่นเขาจะมีแบบหน้าปลาแซลมอนนะคะไข่กุ้งอย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นปลาทูชะอมไข่แล้วก็จะเป็นกะหล่ำปีห่อข้าวค่ะกล่องนึงค่ะก็คือจะมี6ชิ้น30บาทต่อกล่องค่ะส่วนโปรโมชั่นของเราก็คือซื้อ2กล่องแถม1ชิ้นนะคะ
8: เตรียมงานพรีเซนต์ภาพได้น่าเอ็นดูสวยงามดูแบบมีสกุลชาติอันนี้หน้าตาของอาหารที่หนูทำเนี่ยมันเป็นฟิวชั่นชัดเจนข้าวไทยเราคลุกกับน้ำพริกมาปั้นก็อร่อยเบ็ดเสร็จในคำเดียวแล้วก็อร่อยได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักแนวความคิดเลยและเป็นจุดขายที่เด่นมากอาจารย์นิ่งสับมั่นใจว่าถ้าคุณเอาตัวนี้มาทำขายนะเกิด
10: น่าสนใจมากสมมติว่าหนูจะลงทุนเนี่ยนะครับที่บอกว่าตรงแถวหน้าออฟฟิศกล่องนึง30บาทใช่ไหมหนูได้คิดไหมว่าต้นทุนเป็นอะไรยังไง
12: เมื่อลองทำดูแล้วต้น

0: ต้นทุนต่อกล่องเนี่ยจะอยู่ที่กล่องละ18บาทค่ะ
1: โอ้ต้นทุน18บาท
2: สูงฟู้ดคอสต์ตั้ง18เกิน 50% เจ๊งแน
1: ่นะแต่ว่าเห็นด้วยครับว่าอันเนี้ยน่าสนใจทำไมถึงจะต้องเป็นข้าวปั้นปลาดิบเป็นซูชิอย่างเดียวใช่ไหมแบบนี้เราก็ทำได้และน่าสนใจถือว่าให้กำลังใจครีเอทน่ารักครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: แต่ในความรู้สึกของอาจารย์คุณบอกว่าเนื้อปลาคุณก็พยายามจะเคลมว่าเรียนใช้ปลาช่อนนะคะจะใช้คำบ้าแล้วปลาช่อนแพงจะตายแล้วหัวเบลอบลาซื้อมามีเนื้อนิดเอาหัวไปเสี่ยงทิ้งเหรอล้อสิอันนี้ก็เริ่มต่อแววเจ๊งแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มต้น
3: ช่วยกลับไปคิดครีเอทเรื่องของการที่ทำให้ทั้ง3ส่วนไม่แยกออกจากกันด้วยทำยังไงให้มันกินคำเดียวแล้วมันกินทั้งข้าวทั้งผักแล้วก็ทั้งห่อหมกไปในคราวเดียวกันด้วยครับฝากไว้ด้วยครับ
1: ต้องขอชมนะกลุ่มนี้นะก็มีกระบวนการในการพรีเซนต์ค่อนข้างที่จะละเอียดใช้เวลา5นาทีเนี่ยได้อย่างคุ้มค่านะครับ
2: พริกแห้งโขลกหอมกะปิตะไคร้กระชายนี่ไปลอกมาจากไหนแปลมาจากไหนฉันเพิ่งเห็นแกงส้มเนี่ยมีตะไคร้ แน่ใจนะว่าบ้านเธอแกงส้มใส่ตะไคร้แปลมาจากไหน
1: เรื่องแบรนด์อเล็ดนี่ชอบนะแต่อย่าใช้คำว่าอเล็ดไรซ์ถ้าอเล็ดไรซ์เนี่ยนะจะเป็นข้าวอย่างเดียวถูกไหมลูกถ้าเกิดต่อไปเปิดร้านหรืออะไรแล้วนะแบรนด์นี้ใช้ได้นะอเล็ดเนี่ยแต่ใช้คำว่าอเล็ดฟู้ดหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันกว้างไว้ชื่อแบรนด์ถือว่าโอเคนะ
4: ก็หนักใจในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะเพราะว่าจากเป็นกลุ่มที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นออกไปที่เขาเป็นข้าวเจ้าอะไรก็เป็นข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะ
5: เราจะหนักใจในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เราไม่ค่อยหนักใจเรื่อง PowerPoint อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นแบบว่าส่วนประกอบเล็กๆแต่ส่วนประกอบใหญ่คือรูปลักษณ์ตัวผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะที่มันน่าหนักใจมากกว่าก
6: ราบสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆของเราทุกคนด้วยค่ะทุกๆคนเนี่ยก็เคยกินลาบกับข้าวเหนียวที่ขายตามข้างทางกันแล้วก็รสชาติแซ่บมากค่ะทางกลุ่มเรานะคะก็เลยคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราแซ่บเวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะถูกปากของคนในวัยทำงานแล้วก็วัยเด็กๆทุกคนตอนนี้ด้วยค่ะข้าวเหนียวเนี่ยมีสารตัวนึงแต่จำไม่ได้ว่าสารชื่ออะไรค่ะสารตัวนี้นะคะทำใหคนรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกล่าเริงแจ่มใสตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกรู้สึกอิ่มมีความเหนียวแล้วก็อาจจะแข็งถ้าโดนลมใช่ไหมคะเป็นอุปสรรคมากค่ะทางกลุ่มเราเนี่ยก็คิดค้นวิธีการทำที่จะทำให้ข้าวเหนียวเนี่ยไม่แตกออกจากกันโดยการนำไปชุบไข่แล้วก็ลงทอดค่ะ
2: คำว่าแซ่บเวฟังอย่างนี้ทุกคนก็ดูเก๋นะพูดง่ายๆเลยตั้งแต่พรีเซนต์มากลุ่มนี้ดูมีความเป็นสากลในการพรีเซนต์และมันดูเป็นลักษณะของความเป็นดีไซน์ของคนรุ่นใหม่จริงแต่พอกลับมาถึงตัวโปรดักต์จริงๆน่ากลัวมาก แน่ใจเหรอแกเอาไปทอด2ทีอ่ะ มันเป็นการควบคุมคุณภาพโปรดักชันที่ลำบากที่สุดแสดงว่าเธอต้องมีน้ำมัน2กระทะสิ้นเปลืองพอสมควรนะ
3: ยิ่งทอดทุกอย่างก็จะดำพอหมูดำข้าวเหนียวก็ดำดังนั้นเนี่ยกล่องก็ยิ่งสีดำอีกมันก็จะดูไม่น่ารับประทานเข้าไปใหญ่ฝากดูเรื่องของหน้าตาอาหารนิดนึงครับ
1: หนูพูดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอุปสรรคใช่ไหมข้าวเหนียวเป็นอุปสรรคเล่ามาซิว่าเป็นยังไงอุปสรรค
6: ก็เนื่องจากกลุ่มอื่นที่ทำกันมาใช้ข้าวเจ้าข้าวสวยทำกันใช่ไหมคะมันทำให้แล้วก็ข้าวเขาเนี่ยอยู่ข้างในผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะแต่ข้าวของเราเนี่ยมันอยู่ข้างนอกมันทำให้เกิดอุปสรรคในการทอดในการปั้นอะไรแต่ละอย่างค่ะมันยากมากค
1: ่
6: ะ
1: อันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าหนูจะไปพรีเซนต์งานจริงๆเลยเนี่ยนะมันจะมีสองพาร์ทพาร์ทที่หนูพูดเนี่ยถูกต้องเลยตามประเด็นของการตลาดมันจะมี SWOT ที่หนูพูดนี่ก็คือเรื่องของอุปสรรคภายในตัวเราเองคือคำว่า weaknesses หนูพูดถูกต้องแต่ถ้าเกิดหนูไปพูดแบบนี้ปั๊บแล้วพอหนูพูดปั๊บแล้วหนูจบหนูไม่ได้แก้ไขอะไรตัวเนี้ยมันจะทำลายตัวหนูเองถูกไหมคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะแฮมเบอร์เกอร์ราบหมูทอดตัวราบหมูทอดเห็นด้วย 100% แต่เมื่อกี้ถามอาจารย์แม่แล้วว่าแข็งไหมแข็งแน่นอนเพราะถ้าเกิดแข็งแน่นอนปั๊บเนี่ยหมายถึงข้าวเหนียวถูกไหมครับหนูก็พูดเองเป็นอุปสรรคใช่ไหมลูกถ้าเกิดอันนี้พอดีครูก็ไม่มีความรู้เรื่องอาหารแต่มันจะมีข้าวเหนียวมหัศจรรย์อยู่ข้าวเหนียวมหัศจรรย์เนี่ยจะไม่แข็งเลย นึกออกไหมถ้าเกิดจะปรับตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่ต้องทอดตรงนี้เป็นเรื่องของต้นทุนนะอันนี้ถือเรียกว่าเป็นการประยุกต์เรื่องของโปรดักต์พอหนูพูดเนี่ยตามหลักการตลาดถูกแล้วรู้ตัวแล้วล่ะว่าอุปสรรคจริงๆก็คือตัวของข้าวเหนียวถ้าเรารู้ปั๊บเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะนั่นนี้จะโอเค
4: ก็อย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะท่านบอกว่ากล้าที่จะเอาข้าวเหนียวมาดัดแปลงในมาผสมผสานกับอาหารที่เราทำอะค่ะก็ชอบตรงนี้แล้วก็คิดว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มเราด้วยค่ะ
7: แล้วเราก็ยังจะกล้าทำต่อไปไหม
8: ต่อไป
4: แล้วก็มีคอมเมนต์ของอาจารย์ที่บอกว่าให้ใช้ข้าวเหนียวพัสจันทร์ตรงนั้นคงเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงมากจะขายกับกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ได้ค่ะ
3: ที่กับคณะกรรมการอาจารย์ทุกท่านคอมเมนต์ไปนะครับไม่ว่าจะติหรือชมนะครับอะไรที่ดีแล้วก็พัฒนาต่อขึ้นไปอีก
2: สำหรับตัวจะยิ่งศักดิ์คิดว่าทั้ง5กลุ่มถ้าให้โอกาสผมขอให้ทั้ง5กลุ่มนี้ผ่านหมดเลยแล้วก็ไปปรับปรุงในขั้นตอนต่อไปครับ
1: สำหรับการแข่งขันมีแพ้มีชนะแน่นอนในวันนั้นช่างมันแพ้นะแพ้เป็นบันไดชนะเป็นสะพานและประสบการณ์เป็นบทเรียนขอบคุณจ้ะ
9: การเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้กล้าคิดกล้าทำที่จะสะพานแตกใหม่อย่างสร้างสรรค์อาจารย์คิดว่ามี
1: ทำออกมาปั๊บอาจจะใช่หรือไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้แล้วก็มีคณะกรรมการมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ข้อคิดเห็นโอกาสอย่างเนี้ยมันจะพัฒนาได
2: ้แน่นอนเลยสำหรับเรื่องอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องขอบคุณทางรายการมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแค่เริ่มต้นคำแรกคือคำว่าคิดก่อนเพราะการปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าจะได้ผลดีต้องเกิดจากการคิดที่รอบคอบปัจจุบันเราพยายามจะส่งเสริมให้เยาวชนของเรากล้าที่จะคิดออกไปนอกกรอบและหาความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นนะมันเกินความเป็นจริงไหมหรือมันเป็นความคิดที่ท้าทายทำให้เราต้องพยายามให้มันเป็นความจริงไม่ได้อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการนะครับการที่เราจะหลีกหนีการรับประทานอาหารที่ซ้ำซากจำเจไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเครื่องปรุงหรืออะไรก็ตามแล้วเอาฟิวชั่นมาใส่บ้างเอาความเป็นกระแสนิยมของคนในกลุ่มเขาเข้ามาเพิ่มเติมหรือเอาวัตถุดิบที่เขามองเสร็จแล้วว่าตัวนี้มีประโยชน์ราคาไม่แพงแล้วเป็นของบ้านเราอย่างเช่นปลาไทยๆอย่างเงี้ยเอามาใส่อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจุดเริ่มต้นของเราก็คือเริ่มต้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสคิดนั่นถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด
4: จะเอาคำที่คณะกรรมการนะคะที่เขาได้ติได้ชมหรือได้อะไรได้ว่าเรามาอย่างเงี้ยเราก็สามารถนำไปคือแก้ไขค่ะในส่วนที่เขาได้บอกมาว่าตรงไหนผิดพลาดนะคะ
10: สรุปผลการทดลองกล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นคิดสร้างสรรค์จากสิ่งใกล้ตัวโดยอาศัยวัตถุดิบของไทยเรานั้นสามารถนำมาคิดค้นได้อีกมากมายนอกจากน้องๆนักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนแล้วยังได้คิดวิเคราะห์หลักการตลาดง่ายๆที่พบเจอด้วยตนเองสิ่งนี้จะกลายเป็นการเรียนรู้เพื่อต่อยอดในการสร้างสินค้าที่มีไอเดียและสร้างมูลค่าเพิ่มประยุกต์ต่อไปเป็นอาชีพเสริมในอนาคตของนักเรียนได้อีกด้วย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcosและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับsinครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcosและค่าsinลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นcosกําลัง2บวกsinกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcosและsinนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็นไอหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน

3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว

0: ด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
2: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
0: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
1: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
1: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไล่ๆ
0: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
1: ว่าอุจมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียวอะเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงจีนหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
1: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
0: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
0: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
1: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: โนนี่ค่ะ
6: พี่ใสค่ะ
7: หนูดีค่ะ
8: ยังทำดีตามพ่อสอน
9: สวัสดีค่ะวันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้รวบรวมเรื่องราวของเยาวชนคนดีที่รู้จักน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่เห็นผลดีอย่างชัดเจนเพื่ออธิบายความหมายของคำว่าพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ต้องการจะสื่อสารและถ่ายทอดให้กับพวกเราเด็กและเยาวชนไทยได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและชัดเจนมาฝากกันค่ะจากการเดินทางของพวกเราก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนจากหลายๆโรงเรียนมีการนำหลักความประหยัดมัธยัสถ์และรู้จักเก็บออมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงฝึกให้เป็นวินัยกันตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยทำให้พวกเราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคำว่าพอเพียงนั้นไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการปลูกฝังวิธีคิดจิตสำนึกและการกระทำของตนเองให้รู้จักพอไม่ฟุ่มเฟือยและไม่โลภ

อเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองดีพอสมควรเพราะไม่ว่าจะมีผลกระทบใดอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกก็จะสามารถรับมือได้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาตลอดเพื่อให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากความยากจนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความรู้สอนให้รอบคอบและระมัดระวังในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นฐานทางจิตใจให้คนในชาติมีสำนึกในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนความเพียรเพื่อให้การพัฒนาไปข้างหน้าของประเทศไทยและคนไทยนั้นมีความสมดุลทั้งทางวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเปิดรับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างมีสติ

0: ทำดีตามพ่อสอนเฮ
1: ้ถ้าเป็นเยาวชนคนดีที่มีความพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่สำคัญคำว่าพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเกษตรและการประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการมันหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดก็ถือว่าเราใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจก็ได้เช่นกันนะคะและพบกันใหม่กับพวกเราในตอนหน้ายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัธภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลได้ในโอกาส

วเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาดังแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดินด้วยพระญาณทัศน์ที่กว้างไกลและสายพระเนตรอันละเอียดอ่อนที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับทุกคนตลอดมาเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลบณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับบุตรหลานทหารมหาดเล็กและบรรดาข้าราชบริพารต่อมาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายมาตั้งณจังหวัดนนทบุรีพระราชทานนามว่าโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยจังหวัดระยองอันหมายถึงวิทยาลัยสูงสุดแห่งเมืองนอกจากนี้ยังทรงตั้งโรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภาจังหวัดนครพนมกำแพงเพชรสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีจังหวัดอุดรธานีสงขลาและฉะเชิงเทราทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยพระราชทานคำแนะนำเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทรงติดตามผลการศึกษาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในด้านการอุดมศึกษาพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆปีละเป็นจำนวนมากทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารใช้ชื่อย่อว่ามทศทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั่วประเทศที่ประพฤติดีมีความสามารถทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรีโดยไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืนเมื่อจบการศึกษาแล้วยังทรงเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ตามความสมัครใจนอกจากพระราชทานทุนการศึกษาแล้วพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานด้วยซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชทรัพย์จากน้ำพระราชหฤทัยต่อเด็กและเยาวชนผู้ยากลำบากเปรียบเสมือนหยาดฝนตกต้องผืนดินแห้งระแหงเปรียบเสมือนแสงทองส่องสว่างพร่างพรายทั่วแดนดินพระองค์ทรงมีพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศในด้านการศึกษาสร้างความอยู่ดีมีสุขความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองทรงมีพระบรมราโชบายให้การศึกษามุ่งสร้างเด็กและเยาวชนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีอาชีพเป็นพลเมืองที่ดีทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของการศึกษา
ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตั้งโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างกระบวนการศึกษาเรียนรู้ฝึกอบรมบุคลากรให้เป็นวิทยากรชั้นเลิศเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ร้อนประสบภัยพิบัติในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิผลพระราชยานทัตพระอัจฉริยภาพลึกซึ้งยิ่งนักทูลกระหม่อมแก้วพ่อหลวงแห่งปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่า

ชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลผ่านใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวคันรวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้งกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง 1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับขึ้นสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านป่าจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการังและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพายุสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่บ่อยครั้งค่ะนอกจากเรานะคะจะมีโอกาสได้รับความเสี่ยงจากอันตรายของฟ้าผ่าแล้วนะคะสิ่งปลูกสร้างเองก็มีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากพายุลมแรงด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำและเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองโดยติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ไว้ในที่มิดชิดขณะเกิดพายุลมแรงให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงมีสายล่อฟ้าไม่อยู่ใกล้ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่เสี่ยงต่อการล้มทับงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเมื่ออยู่กลางแจ้งไม่พกพาวัตถุที่เป็นโลหะและไม่สวมใส่เครื่องประดับประเภทเงินทองนาคและทองแดงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่ากรณีอยู่ในรถควรจอดรถให้ห่างจากต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพร้อมปิดประตูและกระจกรถให้สนิทไม่สัมผัสส่วนที่เป็นโลหะเพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าหลังพายุสงบไม่เข้าใกล้บริเวณที่สายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงแก้ไขในทันทีเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงค่ะก็สามารถที่จะป้องกันอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองได้ค่ะวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ครั้งหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบ้านนะคะก็ต้องเป็นพื้นที่ที่อุ่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าเราไม่จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้เช่นกันวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในบ้านโดยจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยพื้นบ้านมีผิวเรียบเสมอกันไม่ลื่นมีแสงสว่างอย่างเพียงพอโดยเฉพาะบริเวณทางเดินและบันไดเราบันไดอยู่ในสภาพแข็งแรงเลือกใช้วัสดุปูพื้นห้องน้ำที่มีผิวขรุขระติดตั้งราวจับบริเวณชักโครกเพื่อให้ผู้สูงอายุพยุงตัวรวมถึงติดตั้งปลั๊กไฟในระดับที่เด็กเอื้อมไม่ถึงหรือจัดให้มีฝาครอบปลั๊กไฟยึดติดเฟอร์นิเจอร์ที่เสี่ยงต่อการล้มกับพื้นหรือผนังบ้านที่แน่นหนาไม่วางเฟอร์นิเจอร์ใกล้หน้าต่างและระเบียงไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดินหรือบันไดไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซ้อนกันบนหลังตู้หรือที่สูงพร้อมแยกเก็บสิ่งของอันตรายไว้ในที่มิดชิดติดฉลากระบุชื่อผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีให้ชัดเจนรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาดเล็กให้พ้นมือเด็กป้องกันเด็กหยิบเข้าปากทำให้อุดกั้นทางเดินหายใจเสียชีวิตตลอดจนตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยพร้อมติดตั้งสายดินและระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดและเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้ปลอดภัยอย่างเช่นการตรวจสอบสภาพสิ่งของให้พร้อมใช้งานนะคะรวมไปถึงการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบก็สามารถที่จะป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรือนได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการจมน้ำนะคะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะปีหนึ่งนะคะมีเด็กที่เสียชีวิตกว่า 1,300 คนด้วยกันค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากการเล่นซุกซนหรือว่าการที่ผู้ปกครองเองนั้นไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเด็กพลัดตกน้ำก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ค่ะ

เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดโดยเด็กต้องอยู่ในระยะที่สายตามองเห็นและเข้าถึงได้ทันทีไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังแม้ว่าเด็กจะว่ายน้ำเป็นไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะดูแลเด็กที่กำลังเล่นน้ำเพราะหากเด็กจมน้ำจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีรวมถึงแก้ไขจุดเสี่ยงการจมน้ำของเด็กโดยใช้ฝาครอบปิดภาชนะกักเก็บน้ำจัดทำรั้วล้อมรอบบ่อน้ำตลอดจนสอนให้เด็กเรียนรู้อันตรายจากการอยู่ใกล้แหล่งน้ำโดยไม่ให้เด็กลงไปเก็บสิ่งของในแหล่งน้ำไม่ก้มตัวหรือชะโงกหน้าลงไปในภาชนะเก็บน้ำที่สำคัญควรให้เด็กสวมเสื้อชูชีพและใช้ห่วงยางทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำพร้อมฝึกให้เด็กมีทักษะการลอยตัวในน้ำโดยใช้มือพุ้ยน้ำหรือใช้ขาถีบน้ำเมื่อพบเห็นคนพลัดตกน้ำควรตะโกนเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยเหลือหรือโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้พร้อมผูกเชือกให้คนตกน้ำใช้ยึดเกาะพยุงตัวลอยน้ำไม่ลงไปช่วยเหลือคนพลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะอาจจะจมน้ำเสียชีวิตไปด้วยกันท้ายที่สุดนี้นะคะการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็การแก้ไขจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อการจมน้ำในเด็กก็จะสามารถป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการ Think To Do ในวันนี้สิ่งที่เราเสนอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟ้าครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักเด็กที่คิดประดิษฐ์โครงการชิ้นนี้กันก่อนนั่นก็คือน้องอิงลิชนั่นเองครับ
1: ตั้งแต่เริ่มพูดได้แล้วก็รู้สึกสนใจเรื่องนี้แบบอย่างมากครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจธรรมชาติซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ให้อยู่กับธรรมชาติเสมอก็เลยชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ครับ
2: ผมว่ามันเริ่มจากเขามีคำถามถ้าเขามีคำถามก็คือเขาพร้อมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่สำคัญคือเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราต้องตอบถ้าเราไม่ตอบเขาแสดงว่าเราปิดเขาแล้วเราปิดเขาขอให้ตอบเขาเพราะเราพร้อมที่จะตอบคำถามของเขาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราเปิดทางให้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์
0: จากการช่างคิดช่างสังเกตสู่การเป็นเด็กที่ช่างแสวงหาความรู้ทำให้เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ JSTP ครับว่าแต่หลายๆคนคงสงสัยว่าโครงการ JSTP นี้คืออะไร
3: JSTP เนี่ยถ้าพูดก็เป็นตัวอักษรย่อของ Junior Science Talent Project นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในประมาณปี2540อยากจะเลือกเฟ้นนะคะแล้วก็ต้องการหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สอบเก่งนะคะแต่ก็อยากให้เขาเนี่ยมีความสนใจทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จะเน้นไปที่เด็กในระดับมัธยมกับระดับอุดมศึกษานะคะโดยที่จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เด็กพวกนี้เนี่ยนะคะเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นยังคิดหัวข้อวิจัยไม่ออกครับก็เลยลองศึกษาประวัตินักวิทยาศาสตร์ดูครับว่าทำอะไรกันบ้าง

0: ็มาพบท่านเทสลานี่แหละครับที่ทำเรื่องโทรกำลัง
1: เขามีโครงการนั่นคืออยากจะส่งผ่านพลังงานโดยที่ไม่ต้องใช้สายส่งเนื่องจากเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยสายไฟฟ้ามันลุงลังไปหมดเลยตามถนนนั่นก็คือไอเดียของอะตอม
0: แล้วผมเองเป็นคนสนใจเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยนำเรื่องนี้มาทำเป็นโครงงานของผมก็คือเรื่องการส่งกระแสไฟฟ้าไร้สายแบบเทสลาครับ
2: การค้นพบประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อเทสลาโดยบังเอิญได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องอิงลิชมุ่งมั่นในการศึกษาการทำงานของเครื่องส่งไฟฟ้าที่ชื่อเทสลาที่ชายผู้นี้เป็นผู้ประดิษฐ์ครับ
0: แล้วก็เมื่อเราพบหัวข้อโครงงานนี้แล้วก็พบว่าปัญหาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีอยู่มากครับเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ยังใช้แบตเตอรี่กันอยู่แล้วเมื่อแบตเตอรี่หมดก็ต้องมานั่งชาร์จไฟใหม่แต่ว่าถ้าใช้เป็นระบบโทรกำลังเนี่ยครับเราไม่จำเป็นจะต้องชาร์จไฟใหม่อีกรอบนึงเราสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ยาวนานมากครับเพราะมันมีการให้พลังงานตลอดเวลา

0: ปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีต้นกำเนิดมาจากการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าใช่ไหมคะโดยอาศัยพลังน้ำหรืออาจจะอาศัยถ่านหินแล้วก็ส่งผ่านสายไฟแรงสูงส่งมาอย่างที่เสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าบ้านเสร็จแล้วก็จะมีตัวทรานสฟอร์เมอร์นะคะลดความดันลงมานะคะเพื่อให้เข้าสู่ระดับความดันที่แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน
1: หลังจากที่เรารู้จักกับเทสลามาพอสมควรแล้วเราไปเจาะลึกการทำงานของเทสลากันเลยครับ
2: เราเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่เป็นไฟกระแสสลับไฟฟ้ามาเป็นให้กลายเป็นคลื่นวิทยุแล้วก็ให้เป็นคลื่นวิทยุก่อนแล้ววิ่งออกจากเสาอากาศไปคลื่นวิทยุก็เหมือนกับการเปล่งแสงของหลอดไฟฮะกระจายไปทั่วๆจากนั้นก็เอาเสาอากาศเนี่ยฮะรับพลังงานจากคลื่นวิทยุเนี่ยครับแปลงเป็นไฟฟ้าด้วยขดลวดตัวรับอีกทีนึงครับ
3: แต่ว่าตอนแรกๆที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้นึกว่าเขาจะใช้เจ้าหลอดวิทยุนะครับเป็นตัวสวิตช์สัญญาณนะครับเพราะยังไงก็คิดว่ายังไงเขาก็คงเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะใช้เซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่พอเข้ามาคุยกับเขาสัก10นาทีนะครับเขามีของตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับ
1: หลายๆคนคงได้เห็นการอธิบายของน้องอิงลิชและอาจารย์ทำให้อดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของหลอดวิทยุไม่ได้ว่ามันทำหน้าที่อะไรอธิบายง่ายๆก็คือเจ้าหลอดวิทยุที่อยู่ในเครื่องเทสลามันทำหน้าที่สร้างความถี่จากไฟฟ้าธรรมดาให้ส่งไปตามอากาศได้นั่นเองครับ
2: ตอนแรกก็ต้องหาข้อมูลกับว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่มีในท้องตลาดนะครับมีอะไรบ้างที่จะเหมาะสมกับเครื่องเทสลาที่สุดแล้วก็วิธีการส่งปัจจุบันกับสมัยก่อนนั้นต่างกันอย่างไรแล้วปัจจุบันเนี่ยครับมีข้อดีกว่าเมื่อก่อนอย่างไรอย่างเช่นเทสลาเขาใช้เสาอากาศรูปทรงกลมปรากฏว่าเสาอากาศรูปทรงกลมเนี่ยครับพอผมไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเขาบอกว่าเสาอากาศทรงกลมเนี่ยฮะยังทำการส่งไม่ได้ดีมากนักเพราะเนื่องจากประจุมันมีพื้นที่เยอะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นเสาอากาศในปัจจุบันจะดีมากกว่าครับ
4: เริ่มจากปลั๊กไฟนะครับเป็นซัพพลายของเราซึ่งจะนำกระแสจากโรงไฟฟ้ามาจ่ายยังเครื่องมือของเราครับผมจากนั้นกระแสฟ้าที่ได้ก็จะผ่านทางสายไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงตัวเครื่องโดยจะเอามาเลี้ยงหลอดวิทยุครับผมหลอดวิทยุก็เหมือนกับตัวปิดเปิดสัญญาณไฟฟ้าตัวหนึ่งครับผมซึ่งเมื่อปิดเปิดแล้วก็จะเกิดความถี่สูงขึ้นครับผมเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับเครื่องเทสลาของท่านนิโคลัสเทสลาเนี่ยครับใช้สปาร์กแกซึ่งจะเกิดสัญญาณรบกวนไปทั่วดังนั้นเราจึงเปลี่ยนมาเป็นหลอดวิทยุแทนครับเพื่อเป็นตัวผลิตความถี่มายังตัวขดลวดแทนที่ใช้สปาร์กแกปเนื่องจากว่ามีความปลอดภัยสูงกว่าและเนื่องจากมีความทนทานสูงมากซึ่งสะพานไฟตัวนี้เนี่ยครับจะสามารถปิดเปิดที่ความถี่สูงได้จากนั้นความถี่สูงเนี่ยก็จะมาเหนี่ยวนำตัวขดลวด primary และเหนี่ยวนำขดลวด secondary เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแรงสูงออกไปสู่เสาอากาศครับผมและเสาอากาศก็ทำให้เกิดคือวิทยุออกไปอีกทีนึงครับ
2: ตอนแรกก็ดีใจครับว่าวงจรเสร็จแล้วดีใจมากเลยครับว่าวงจรเสร็จแล้วแต่พอเปิดแล้วเนี่ยครับก็ตกใจครับเพราะว่ามันเกิดการสปาร์คข้างในก็ต้องรีบปิดครับแล้วก็มาดูทีละจุดต้องค่อยๆดูไปว่าจุดนั้นเสียอย่างไรจุดนี้มีปัญหาอย่างไรแล้วค่อยๆแก้ไป
5: เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการส่งการเรียนนำรับระหว่างของ

0: ฉะนั้นค่อยๆดูทีละอุปกรณ์ที่สำคัญว่าจุดไหนมีปัญหาซึ่งก็ดูซึ่งในกรณีของผมเคสของผมดูได้ง่ายครับเพราะมันเกิดอาการไหม้ขึ้นเราก็สามารถดูได้อย่างง่ายแต่ขอเตือนไว้ว่าการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยครับต้องระวังต้องมีระเบียบในครั้งแรกผมยังไม่ค่อยเซฟตี้เท่าไหร่ก็เลยทำยังมีลกบ้างซึ่งเป็นปัญหายังยิ่งเลยในการทำอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ทุกอย่างต้องระเบียบต้องเป็นระเบียบครับถึงจะทำงานได้ดี
1: ถึงแม้จะมีความผิดพลาดมีความอันตรายแต่นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยคนนี้ก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาเราตามไปดูแนวทางการพัฒนาของอิงลิชกันดีกว่าว่าเขาจะพัฒนาเทสลาให้เป็นไปอย่างไร
0: พัฒนาไปอย่างไรพัฒนาผมก็คือว่าเครื่องส่งอาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้กำลังส่งสูงขึ้นแล้วก็ลดความสูญเสียพลังงานแต่เครื่องรับต้องจำเป็นต้องเล็กลงเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเช่นคุณมีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องหนึ่งการที่คุณจะขับรถใหญ่ๆไปต่อนั้นไม่สะดวกแน่นอนครับเราทำให้มันเล็กลงมีขนาดที่เล็กเท่านั้นแหละครับผู้ใช้งานก็จะมีความสุขกับมันก็คือว่าสามารถใช้พลังงานได้อย่างเต็มที
2: ่เกิดขึ้นจริงๆได้แน่นอนครับเพราะว่าดูหลักการแล้วนะครับแล้วก็ดูการทดลองของอะตอมที่ทำให้เห็นแล้วว่ามันสามารถมีแอปพลิเคชันออกมาได้นะครับเขาสามารถทำการทดลองให้เห็นว่ารถเล็กๆของเขานะครับเปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็นกระแสไฟฟ้าขับให้รถของเขาวิ่งในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กที่เขาส่งไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ยากเลยที่จะขยายสเกลให้ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าแสดงให้เห็นว่ามีแอปพลิเคชันหลายๆอย่างที่ใช้ได้

0: การเรียนการสอนพวกนี้วิธีการก็คือเราอาจจะเริ่มต้นด้วยกับไฟฟ้ากระแสตรงแบตเตอรี่นะครับเราให้เห็นความแตกต่างนะครับโดยการมีอุปกรณ์เครื่องมือวัดนะครับให้เห็นว่ามีความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่กับแรงดันไฟฟ้าของบ้านนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นการทดลองของภาควิชาฟิสิกส์ที่เนี่ยวิชาที่ผมสอนนะผมก็จะถามเด็กว่ารู้ไหมว่าไฟ220เฟส220โวลต์อันตรายแค่ไหนครับผมใช้ไส้กรอกนะครับผมจะเอาซ่อมนะครับแล้วก็เสียบลงไปบนไส้กรอกต่อกับสายไฟ220โวลต์ให้ดูผมสอนอย่างนี้ทุกครั้งสอนอย่างนี้มา2ปีแล้วเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อโดนไฟ220โวลต์นะครับ
1: การเรียนการสอนไฟฟ้านั้นถือว่าต้องมีความระมัดระวังอย่างมากนะครับแต่วันนี้คุณครูหลายๆท่านคงได้เห็นอีกหนึ่งเทคนิคในการสอนเกี่ยวกับไฟฟ้าตอนนี้เรากลับมาที่เครื่องส่งเทสลาที่เป็นโครงการของน้องอิงลิชว่าจะมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงหรือไม
2: ่ต้องปล่อยตามธรรมชาติมันนะครับผมก็คือเครื่องส่งก็จะส่งกระแสไฟฟ้าจากตัวส่งมายังตัวรับซึ่งเป็นรถยนต์คันนี้นะครับแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวมอเตอร์ซึ่งเป็นฐานของรถทำให้รถมีการเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวผมจะลองจูนให้มันวิ่งนะครับ

บอกว่างานทุกอย่างคุณต้องตั้งใจในที่จะทำมันมีความมุ่งมั่นอย่าท้อแท้ฮะเพราะท้อแท้ไม่มีประโยชน์อะไรเราควรที่จะบอกว่ามานั่งคิดตึกตรองก่อนว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเนี่ยครับเต็มที่หรือยังแล้วคุณทำเต็มที่หรือเปล่าถ้าคุณทำเต็มที่แล้วอาจจะหาคนอื่นช่วยแล้วก็เขาบอกว่าอย่างเดียวคือว่าอย่าหมดหวังฮะมันทำได้ทุกอย่าง

0: ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.5ต้องเรียนรู้ทฤษฎีหลักการมากขึ้นและมักจะเป็นเรื่องใหม่ที่ยากในการทำความเข้าใจอาจารย์ภูมิยศศรีอุบลจากโรงเรียนปากพลีวิทยาคารจังหวัดนครนายกจึงเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยสื่อการสอนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับอธิบายเรื่องของไหลและความดันตามหลักการของแบร์นูลลีโดยมีสื่อหลายรูปแบบให้นักเรียนได้ทดลองจับต้องและสามารถสรุปความรู้ความเข้าใจได้ชัดเจนด้วยตนเอง
1: หลักการของแบร์นูลลีเนี่ยมันสามารถสร้างสื่ออะไรประกอบได้หลายอย่างนะฮะเวลาผมสอนเนี่ยผมก็จะมีสื่อหลายสื่อที่เอามาให้เด็กใช้เพื่อเด็กได้เข้าใจมากขึ้นคือถ้าเราพูดเพียงแต่ว่า A คูณ V เนี่ยจะมีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นถ้า A มาก V จะน้อยแต่ถ้า A น้อยเนี่ย V จะมากขึ้นหรือของไหลหรือว่าอากาศเนี่ยเคลื่อนที่มีอัตราเร็วมากความดันจะน้อยแต่ถ้าเคลื่อนที่โดยที่อัตราเร็วน้อยเนี่ยความดันจะมากเด็กเขาจำแค่นี้เขาก็จะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีสื่อต่างๆให้เข้ามาได้ศึกษาได้ดูเนี่ยแล้วก็เขาก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงหลักการตามทฤษฎีได้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจดีขึ้น
2: มีใครเคยใช้สายยางรดน้ำต้นไม้ไหมธนงศักดิ์สายยางที่เธอใช้เนี่ยเวลารดน้ำเนี่ยธนงศักดิ์ถ้าต้องการอยากจะให้น้ำมันพุ่งไปไกลเนี่ยเธอทำอย่างไรกับปลายสายยาง
3: เอาม
2: ือ
3: ไป
2: บีบทำให้ปลายสายยางเป็นไงเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าของเหลวที่เคลื่อนที่เนี่ยนักเรียนคิดว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดไหมความเร็วของมันขึ้นไหมรู้จักพื้นที่หน้าตัดนะพื้นที่หน้าตัดสัญลักษณ์ที่เรานิยมใช้เราใช้ตัวอะไรครับตัว A ความถ้า A น้อยๆ V จะมากทางด้านนี้นายกิติทัศน์ถ้าเปรียบเทียบกันนู้น A เป็นไง
4: มาก
2: มาก V อัตราเร็วปะนัดดาจะน้อย A คูณ Vนะครับพื้นที่หน้าตัดคุณด้วยอัตราเร็วเนี่ยเรียกว่า
3: อัตราการไหล
2: อัตรา
3: การไหลคร
2: ับ อัตราการไหล
1: การเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงไปถึงลงที่สื่อนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่สาธิตความเร็วของอนุภาคของไหลนะมันจะมีท่อพลาสติกขนาดแตกต่างกันนะเพื่อให้นักเรียนเขาได้มองเห็นว่าถ้าท่อพลาสติกใหญ่เนี่ยอัตราการไหลของเหลวที่อยู่ข้างในเนี่ยจะมองเห็นว่ามันจะเคลื่อนที่ช้าแต่ถ้าเป็นท่อเล็กลงเนี่ยอัตราเร็วเนี่ยมันจะเร็วขึ้นแล้วก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า A คูณ V เนี่ยจะมีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นถ้า A มาก V จะน้อยแต่ถ้าท่อเล็กๆ A คือพื้นที่ตัดน้อย V ก็จะมากขึ้นเด็กเขาถ้าเขาดูอุปกรณ์อย่างนี้เขาก็จะสามารถมองเห็นนะครับว่ามันเป็นไปตามหลักการที่ว่านี้
2: พอมองเห็นนะอัตราเร็วเป็นไงถ้าถือว่าพื้นที่หน้าตัดมากๆเอวมาก V เป็นไง
5: น้อย
2: แต่ถ้า A น้อยลงท่อน้อยลงพื้นตัดน้อยลง V เป็นไง
5: มาก
2: นะถ้าเปรียบเทียบท่อที่1 2 3 4 5ท่อไหนเคลื่อนที่ช้าสุด
5: ท่อ
2: 1เคลื่อนที่ช้าสุดท่อไหนเคลื่อนที่เร็วที่สุดท่อที่5นะ
1: ถ้าจะเป็นไปตามหลักของแบตเตอรี่ได้นั่นก็คือของไหลเนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนที่เมื่อของไหลเกิดการเคลื่อนที่ที่เราเข้าใจกันชัดๆก็คือพวกของเหลวกับพวกอากาศเนี่ยนะฮะอากาศเนี่ยถ้าเกิดการเคลื่อนที่เนี่ยจะเกิดเป็นไปตามหลักการของแบร์นูลลีถ้าทั่วอากาศนั้นมีอัตราเร็วแตกต่างกันระหว่างจุด2จุดถ้าจุดใดที่มีอัตราเร็วมากเนี่ยความดันจะน้อยอีกจุดหนึ่งที่มีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่น้อยเนี่ยความดันจะมาก
2: ให้นักเรียนลองพิจารณาการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ปล่อยลูกปองขึ้นไป

0: ลูกปอนร้อยนิ่งอยู่ได
1: ้เครื่องที่เป่าลูกปิงปองเนี่ยที่ทำขึ้นมาตอนนี้เพื่อจะให้เด็กได้สนุกด้วยนะฮะอยู่ๆแล้วปิงลูกปิงปองเนี่ยมันทำไมลอยได
0: ้แต่สองลูกได้ไหมได้ไหมได้ลองดูสิมีอะไรเกิดขึ้น
1: แล้วก็ให้เขาพยายามมองหาคำตอบโดยการหาตำแหน่งที่ว่าเอ๊ะตรงไหนที่ V มากตรงไหนที่ V น้อยเนี่ยมันจะได้เชื่อมโยงไปถึงความดัน
0: ให้นักเรียนจับจุด2จุดอากาศที่ชิดลูกปิงปองนะกับอากาศที่อยู่ห่างลูกปิงปองไปเนี่ยลองเปรียบเทียบลองเปรียบเทียบอัตราเร็วของอากาศสินั่นเรียกว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันถ้าจะถามวัชรีบอกสิว่าบริเวณชิดลูกปิงปองเนี่ย V ของอากาศอัตราเร็วของอากาศเนี่ยมากหรือน้อยที่ชิดลูกปิงปองเลยเนี่ย
2: ม
0: ากใช่ไหมครับอ้าวมากธาริตาอากาศที่อยู่ห่างออกมาเนี่ย V เป็นไงธาริตาV จะน้อยสรุปแล้วเอาวัชรพงษ์ดีกว่า
3: ถ้าอัตราเร็วของไหลมาก
0: อัตราเร็วมาก
3: ความดันของไหลจะน้อยคร
0: ับ ความดันของไหลจะน้อย
3: ครับ
0: ถ้า
3: ความเร็วของท้องไหลน้อยความดันจะมากคร
0: ับ โอเค
4: จากหลักการเดียวกันมาถึงตัวอย่างต่อไปอาจารย์ภูมิยศใช้กรวยในการสาธิตเมื่อเป่าลมผ่านกรวยตามหลักการของแบนูลี่แรงดันจะทำให้ลูกปิงปองไม่หล่นออกจากกรวย
0: มามาวัดอะพวงมาเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวมาแรงดีหาหน้าให้เพื่อนดูเอายังไม่เป่าแล้วลองปล่อยมือดิลูกปิงปองร่วงไหมลองดิลองปล่อยมือร่วงนะเดี๋ยวคุณน้ำหนึ่งสามเราไม่เปล่านะนั่นเรียกเราสังเกตนะวัดพวงหนึ่งสองสามโอเคปรบมือให้วัดพวงหน่อยนัทพงศ์นัทพงศ์มาดีใจได้ละหาเพื่อนเอาลมเข้าไปในปอดเยอะๆนะดูว่าปอดเราเป็นปั๊มลมหนึ่งสองสาม
1: เดี๋ยวอะไรมันหลุดไหมเดี๋ยว
5: อันนี้หลุด
0: อ๋อลูกยางมันหลุดไอ้ตรงนี้มันอ๋อมันหลุดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฮะถึงว่าไอ้กูไม่ได้วางยานะมันหลุดเองนะทีนี้เธอลองคิดนะว่าไอ้สายยางหลุดกับสายยางไม่หลุดเนี่ยมันทำไมมีผลมันก็จะไปเชื่อมโยงไปเรื่องอัตราการไหลด้วยนะเอาใหม
2: ่
0: หนึ่งสองสามโอ้สบายเลยทีนี้สบายเลยโอเคถ้าด้วยธรรมดาถ้าเราใส่สายยางเข้าไปพื้นที่หน้าตัดต่างกันไหม
6: ต่าง
0: เอาก่อนใส่พื้นที่ตัดมากหรือน้อย
6: มาก
0: แต่ถ้าใส่สายยางเข้าไปแล้วพื้นที่ตัดเป็นไง
6: น้อย
0: น้อยเพราะถ้าเธอต้องการให้ลูกปองลอยอยู่ได้เนี่ย V ต้องเป็นไง V ชิดลูกปองนะ V ต้องมากแต่ถ้าเธอไม่ใส่สายยางเนี่ย V มันเป็นไงV มันน้อย V มันน้อยความดันมันก็เลยไม่เพียงพอใช่ไหมนะครับเพราะว่าเราจะต้องให้ V ผ่านที่นี้ให้มันมากๆแล้ว P เนี่ยมันจะได้น้อยอากาศที่อยู่รอบนอกไปมันจะได้มากกว่าก็จะได้ประคองอยู่ได้เนาะ
4: ในการสอนเรื่องของไหลและแรงดันตามหลักการของแบนูลี่อาจารย์ภูมิยศยังได้ใช้สื่ออีกหลายอย่างมาสาธิตส่วนใหญ่เป็นสื่อที่อาจารย์ประดิษฐ์ขึ้นเองจากสิ่งของใกล้ตัวเช่นเครื่องเป่าลมขนาดใหญ่กับลูกบอลพลาสติกการเป่าลมผ่านไม้บรรทัดเป่าลมใกล้เปลวเทียนเครื่องจำลองการทำงานของปีกเครื่องบินและยังนำสื่อจากอินเทอร์เน็ตมาประกอบการเรียนการสอนอีกด้วยโดยอาจารย์จะคอยกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุและตอบคำถามตลอดการสาธิต
0: ถ้าให้วัชรีเดินไปที่ตรงป้ายอุทยานวิทย์วัชรีเดินตรงๆกับให้วัชรีเดินไปลงนู่นทางด้านห้องคณิตศาสตร์แล้วก็ไปถึงจุดหมายเหมือนกันอันไหนที่เธอจะต้องใช้ความเร็วมากกว่า
7: เดินออกมากกว่า
0: ความเร็วมากกว่านะนายจะยุทธถ้าไปตรงๆกับโค้งๆไอ้โค้งๆนี่ความเร็วเป็นไงเนี่ย
8: มากกว่า
0: เมื่อความเร็วมากความดันเป็นไง
8: น
0: ้
8: อย
0: น้อยอันนี้ความเร็ว
8: น
0: ้
8: อย
0: น้อยความดันเป็นไง
8: มาก
0: มากเห็นไหมครับ
1: แล้วบางทีเราอาศัยสื่ออย่างเดียวมาให้เขาดูเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ดีนัก

0: ให้ดีมากเนี่ยต้องให้เขาลงถึงการปฏิบัติด้วยตัวเองให้เขาได้ทดสอบได้ทดลองด้วยตัวเองแล้วก็ให้เกิดผลสำเร็จได้ตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ความชัดเจนเนี่ยมันก็มากขึ้น
1: คุณจะแจกกระดาษไปแล้วเธอก็เอากระดาษใส่ใต้ริมฝีปากลักษณะจำงี้เนาะเนี่ยเอาใต้ริมฝีปากจะมีอะไรเกิดขึ้น

0: 长啊。
1: วัฒนพงศ์โชว์ฟอร์มดีกว่าวัฒนพงศ์ลองดิทีนี้วัฒนพงศ์อธิบายให้เพื่อนฟังอีกทีได้ไหม
2: เราเป่าไปนะครับอากาศด้านบนกระดาษจะขึ้นที่เร็วนะครับความดันก็จะน้อยส่วนข้างล่างนะครับความเร็วของอากาศจะน้อยความดันจะมากทำให้สามารถยกกระดาษลอยขึ้นได้ครับ
1: ผมมือเข้าหน่อยดิโอ้โหเยี่ยมโอเคใช่ได้
3: จากนี้อาจารย์ภูมิยศยังได้ยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเครื่องพ่นยากันยุงที่ใช้แรงดันตามหลักการของแบนูลี่ทำให้พ่นละอองน้ำออกมาได้ไม่ใช่เกิดจากการดูดน้ำและพ่นออกมาแต่อย่างใด
1: อากาศ2บริเวณบริเวณหมายเลข1กับบริเวณหมายเลข2ถึงภูขณะที่ภูฉีดอัตราเร็วของอากาศเท่ากันไหมอันไหนที่มีอัตราเร็วมาก
3: และนำเข้าสู่การทดลองอีกชิ้นหนึ่งซึ่งจะให้นักเรียนได้พิสูจน์การทำงานของเครื่องพ่นยากันได้อย่างชัดเจนด้วยตนเอง
1: ให้นักเรียนตักน้ำใส่แก้วแล้วก็เอาหลอดกาแฟหลอดหนึ่งจุ่มลงไปแล้วก็เอาอีกหลอดหนึ่งแตะตรงปลายนะครับแล้วก็เป่าลมผ่านปากหลอดเนี่ยออกไปแล้วลองสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น
4: เขาสอนเข้าใจง่ายค่ะคืออาจารย์ภูมิยศเขาจะสอนแบบใครไม่เข้าใจจริงๆหรือไม่เก็ตจริงๆอะค่ะคือว่าบางครั้งเขาก็จี้เป็นคนไปเลย
5: คืออาจารย์ภูมิยศนะครับก็จะทำในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยทำให้เราเห็นแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ที่อาจารย์เขาประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับเอามาขยายความให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทดลองให้เราเห็นในทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียน
4: เวลามีเครื่องมือใหม่ๆแล้วก็จะนึกภาพออกแล้วก็จะตื่นเต้นไปกับเครื่องมือใหม่ๆแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะค่ะ
6: จำสูตรอะยากแต่ถ้ามาทดลองอย่างเงี้ยเรารู้ไงว่าตัวไหนเป็นอะไรมันเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วเราจะจำสูตรได้เองแบบบางครั้งไม่ต้องท่องจำก็จำได้เอง
7: คือเครื่องมือเนี่ยมันเป็นตัวสร้างแรงจูงใจคนเรียนเนี่ยหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะยิ่งฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเนื้อหาวิชาที่มีการคำนวณแล้วก็บางทีค่อนข้างที่จะต้องใช้ความเข้าใจค่อนข้างจะลึกซึ้งแต่ถ้าเรามีสื่อตัวนี้เข้ามาด้วยเนี่ยมันจะสามารถทำให้เรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นสำหรับโรงเรียนปากพลีวิทยาคารเนี่ยก็เป็นเด็กค่อนข้างที่จะมาทางเด็กที่ปานกลางแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญจริงๆแล้วเด็กเก่งเนี่ยบางทีไม่สอนเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าเราสอนเด็กที่เขาไม่ค่อยเก่งหรือเขาไม่ค่อยรู้เนี่ยให้เขารู้มากขึ้นเนี่ยผมว่ามันน่าภูมิ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จตั้งจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อย
ให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับเพราะถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุ

มีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

ีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงวันที่3กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมีโรเซวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่

0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำ
1: พระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินากาธิเบศรและโอกาสอันมีค่านี้สั่งส

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระบรมรงค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเป็นสถานตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าสีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่พระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตร

ปชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าท่านบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจินนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าท่านพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรมันพชิตจินนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันพชิตจินนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันพชิตจินนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นมันพชิตจินนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจินนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับแสดงความเคารพและเสริมมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐ์พัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวั

สุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวรัตน์รังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชนิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ตอนด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอ
ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอำพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภักชลีจิรบุตรพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดซัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้

มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำศิลป์พัฒนาและโรงเรียนสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครคอน4รูปลำวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

นักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสัมวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วควรเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากมากครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจจาระมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกว่าเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย

0: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
1: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
1: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะครับ
3: ต้นนายจ๋าเป็นไปได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
4: โอ้ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
5: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: Britishers kind of ignited what we already had. The Hindu-Muslim rivalry was always there to start with. But the Britishers kind of took the opportunity. I mean, they saw that this we can use this for our own good and they took the opportunity. But it is not that they are the sole reason. The Hindus and Muslims are responsible. The Indians, not Hindus and Muslims, the Indians are responsible for the partition as much as the Britishers are responsible. Because if they did not want to part, then they could have stopped it perhaps.
1: หลังได้รับเอกราชการสอนประวัติศาสตร์อินเดียก็วุ่นวายเช่นเดียวกับการปกครองในประเทศไม่น่าแปลกใจที่อังกฤษทิ้งหลักสูตรทางการศึกษาที่สะท้อนวิธีการปกครองประเทศอย่างน่าเศร้าใจไว
2: ้มีช่วงเวลาที่การปกครองของอังกฤษเป็นยุครุ่งเรืองนะครับเราได้เห็นความทันสมัยก้าวหน้าในหลายๆด้านครับได้เห็นการขยายถนนเส้นทางรถไฟการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆมีประชาธิปไตยซึ่งพัฒนาการศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับประชาธิปไตยสู่การพัฒนาการกระบวนการชาตินิยมของอินเดียความเป็นระบบแบบแผนถูกนำมาใช้เราเรียกวิธีนี้ว่ามุมมองจักรวรรดินะครับ
1: การตรวจสอบเรื่องการปกครองของอังกฤษยังคงมีอยู่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เดลีเท่านั้นประชากรร้อยละ70ของประเทศอาศัยอยู่ในชนบทเด็กๆส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กหญิงไม่ได้ไปโรงเรียนในปี1986นายกรัฐมนตรีราจีฟกันธีพยายามลดช่องว่างนี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเริ่มทำงานตั้งแต่5นาฬิกาปลุกให้นักเรียนของโรงเรียน GNV ตื่นขึ้นมาอาบน้ำไปโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากเดลี1ชั่วโมงที่นี่เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนประจำตามนโยบายของราจีฟคันธีนักเรียนจะพักอยู่ที่นี่ปีละ9เดือนและจะอนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมได้ในวันเสาร์นักเรียนทั้งหมดกว่า500คนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตำราเรียนเครื่องแบบอาหารอุปกรณ์การเรียนแม้กระทั่งยาสีฟันพวกเขาจะเริ่มกันตั้งแต่เช้ามืดและเรียนจนถึงเย็นโดยมีครูมาช่วยสอนการบ้าน

0: หลักการของโรงเรียนนี้เน้นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทำงานหนักสนับสนุนความรู้สึกชาตินิยมและความสามัคคีในชาติ
1: India is my country
2: India is my country
1: and all Indians
2: are my brothers
1: and sisters
2: I love my country
1: and I am
2: proud of it
1: I shall always
2: strive to be
1: worthy of it
3: โอ้โหอาจารย์ครับผมดูบรรยากาศในห้องเรียนนี่ยังสนุกไปกับเขาเลยนะฮะเด็กแสดงความคิดเห็นยกมือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็หลากหลายความคิดถามแบบนี้ฮะการสอนแบบนี้ให้เด็กแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันดีไหม
4: ดีมากเลยค่ะ
3: ครับ
4: เพราะว่าเป็นวิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่นิยมที่สุดและได้ผลมากที่สุดก็คือวิธีการสอนแบบสืบสอบหรือสอบสวนนะคะก็คือระดมสมองเด็กแล้วก็มีการนำเสนอแล้วครูก็มีส่วนสรุปตอนท้ายนะคะ
3: อันนี้อาจารย์เห็นด้วย
4: ถูกต้องเห็นด้วยมากเลยค่ะ
3: วิธีนี้เนี่ยอาจารย์วรัยรัตน์ว่าเอามาสอนกับเด็กไทยได้ไหม
4: ไม่ได้แน่เลยค่ะ
3: ไม่ได้เลยนะอาจารย
4: ์สาเหตุที่ไม่ได้เพราะว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยค่ะเรารีบแล้วก็เรากลัวว่าจะไม่ครอบคลุมแล้วก็เวลาที่จะจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นหรือระดมสมองอย่างเงี้ยคิดว่าบางโรงเรียนจะใช้น้อยมากเลยค่ะ
3: อาจารย์หมายถึงว่าเนื้อหาเยอะเราต้องรีบสอนให้ทันให้จบจนไม่มีเวลาจะมาอ้าวสักครึ่งชั่วโมงนึงมาลอง
4: มาใช้กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างนี้ค่ะ
3: อาจารย์คิดว่าหลักสูตรเรามันแน่นอย่างนั้นอยู
4: ่ค่ะ
3: อาจารย์สาวิตรีคิดว่าเหมือนกันไหมครับ
5: ค่ะเห็นด้วยเหมือนกันค่ะแต่อยากจะเสริมนิดนึงว่าบทบาทของผู้สอนควรจะมีแค่ไหนคือถ้าจะใหผู้เรียนนะฮะอภิปรายกันไปโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานนะฮะมาก่อนเนี่ยมันก็จะสเปะสปะแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ตามวิธีการทางประวัติศาสตร
3: ์วิธีการทางประวัติศาสตร์
5: ใช่เพราะมันจะต้องมีข้อมูลมันจะต้องมีหลักฐานการที่จะวิเคราะห์อะไรไม่ใช่ความเห็นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าตัวผู้สอนเนี่ยนะคะก็ต้องให้ข้อมูลพอสมควรที่ผู้เรียนจะเอาไปวิเคราะห์ได้
3: ปูพื้นฐานก่อนแบบ
5: ใช่ปูพื้นฐานที่ไม่ละเอียดเกินไปถ้าละเอียดเกินไปแล้วเขาก็ไม่วิเคราะห์ละเพราะเราไปวิเคราะห์ให้เขาแล้วนะคะ
3: แต่อาจารย์ครับหรือว่าการสอนการเรียนแบบถกเถียงกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นิสัยของเด็กไทยพอชี้ให้ตอบหรือบอกอ้าวยกมือใครอยากตอบก็มีใครยกมือชี้ให้ตอบก็ยังเงียบอยู่เป็นอย่างนั้นไหมฮะ
4: ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะครูก็เลยไม่ถามเพราะว่าเรารีบสอนเนื้อหากันซะจนไม่เปิดโอกาสให้แก่แสดงความคิดเห็นหรือไม่บังคับ
3: ครับ
4: นะฮะในทุกๆวิชาเด็กก็เลยกลัวนอกจากว่ามีโอกาสที่เป็นการอภิปรายที่ให้คะแนนเป็นกลุ่มมาฮะ
3: หนีไม่ได้จริง
4: ๆให้ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้ว
3: เป็นไง
4: บ้างตัวเองเคยทำแล้วก็ประทับใจอย่างนี้ทุกครั้งเด็กออกมาพูดอย่างอิสระเสรีตกใจเลยค่ะว่าเก่งจริงๆรู้อย่างนี้ให้เด็กแสดงความคิดเห็นซะดีกว่า
3: อาจารย์สาวิตรีครับถ้าอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรฮะทำไมเด็กอินเดียนี่อู้เขากล้าแล้วฉะฉานมากผมฟังแล้วผมอู้เหมือนกับดูผู้ใหญ่คุยกันอะไรอย่างนั้นเลยตรงไหนที่เขามีแล้วเด็กไทยไม่มีถ้าเราจะไปเติมให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเยอะๆในการเรียนการสอนที่เมืองไทยเรา
5: ตามที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ให้เตรียมมาหรือมีคะแนนหรือมีการสอบนี่จะทำได้อย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่าศักยภาพเนี่ยทำได
3: ้
5: นะคะแต่อาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาหรือไม่ได้มีข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าครูผู้สอนเห็นว่าตรงนี้คือเป็นจุดบกพร่องหรือเป็นจุดอ่อนเนี่ยก็พยายามเติมให้อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะคะว่าให้ข้อมูลเข้าไปพอสมควรก่อนที่เขาจะสามารถมาอภิปรายได
3: ้
5: คือถ้าในหัวเขาว่างเปล่าไม่มีอะไรที่จะมาอภิปรายเขาก็พูดไม่ได้อะค่ะ
3: เพราะฉะนั้นหัวใจจริงๆก็คือต้องมีพื้นฐานข้อมูลที่ดีที่ศึกษามาก่อน
5: จำนวนหนึ่งค่ะ
3: แต่ถ้าลงไปพื้นฐานนะฮะเด็กหรือว่าเด็กอินเดียได้พื้นฐานแบบนี้มาจากอังกฤษเข้ามานะวางรากฐานไว้ให้เรียนให้สอนกันแบบนี้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงเดี๋ยวนี้มีส่วนไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่ายังไงครับ
5: อังกฤษก็คงมีส่วนนะคะแต่ว่าทางอินเดียเขาก็คงต้องพัฒนาต่อของเขามาเองด้วยคือคงไม่ใช่ทุกอย่างที่อังกฤษวางไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยได้เอกราชมา60ปีแล้วก็คงยังเป็นอย่างนั้นคงไม่ใช
3: ่
5: นะคะแต่พื้นฐานก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอังกฤษก็วางพื้นฐานไว้คือตรงนี้อาจจะต้องเสริมนิดนึงว่าอังกฤษปกครองอินเดียในฐานะอาณานิคมเนี่ยหลังจากที่อังกฤษเข้ามาในอินเดียตั้งประมาณสักร้อยหรือ200กว่าปีแล้วนะคะ
3: ที่ค้าขายกัน
5: ใช่ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าแค่ค้าขายอย่างเดียว

0: ลแต่เขาก็เอาความรู้เอาระบบการศึกษาอะไรเข้ามามหาวิทยาลัยในอินเดียที่ตั้งขึ้นตามระบบอังกฤษเนี่ยก็พร้อมๆกับตอนกบฏที่ใน VTR พูดถึงกบฏ1857นะคะตอนนั้นก็มหาวิทยาลัยก็มีแล้ว
1: ครับนี่ในเบื้องต้นนะฮะเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นเขาโอ้โหแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายมากนะครับแล้วอาจารย์วัชรรัตน์ก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ในบ้านเราอาจารย์สาวิตรีว่าพื้นฐานต้องเป็นแบบนี้ ทีนี้ครึ่งหลังครับว่าเขาเรียนเขาสอนกันอย่างไรแล้วก็เกี่ยวตำราเรียนของเขาก็น่าสนใจครับลองไปชมกันต่อ

0: These six
1: นักเรียนชั้นม.6กำลังเรียนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนที่มีอังกฤษเกี่ยวข้องจากเนื้อหาการแบ่งแยกดินแดนเบงกอล
2: ที่บังกอลอยู่ให้ geographically it's a very big state and it is very difficult to rule over Bengal from a single center เอกนายสเตทฟอร์มคียาเกียEast Bengal and Assam, or ye Bengal. कि जो historians हैं वो ये कहते हैं कि division के पीछे जो British सरकार की नीति थी वो बांटो और राज करो की नीति का एक अंग था. वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट है उसको कमजोर किया जाए एंड सो इट वॉज पॉसिबल ओनली बाय डिवाइडिंग द टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया हिंदूस एंड मुस्लिम्स
1: กลับมายังกรุงเดลีที่โรงเรียนเอกชนอีกแห่งหนึ่งนักเรียนกำลังถกกันว่าอะไรทำให้อังกฤษเลือกมาที่อินเดียตั้งแต่แรก
3: โอเค now initially how the British came to India
4: Anand traders.
3: Okay, so now, what was their major motives? Okay, so you find that initially the balance of trade was in India's favor, and that is why the Mughal kings they agreed for the trade. Is that clear?
5: Yes.
3: Okay.
5: Ma'am, they introduced three things. Ma'am, they divided the administration into army.Police and civil services.
3: So, administration.
1: Since the 1960s, ตั้งแต่ปี 1960, รัฐบาลจริงจังกับการเพิ่มเรื่องทางการเมืองไว้ในการสอนประวัติศาสตร์แต่ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตประเทศปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ทำให้การศึกษาไม่อาจทำตามความต้องการได
3: ้
6: นักเรียนสมัยนี้เป็นพลเมืองของโลกค่ะพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่แต่ในประเทศอีกแล้ววันนี้อาจจะยังเรียนหนังสืออยู่ที่นี่แต่ว่าอาจจะเลือกไปเรียนต่อที่อังกฤษก็ได้และถ้าหากว่าคุณให้ความรู้ผิดเกี่ยวกับอินเดียก็อาจจะทำให้พวกเขามีมุมมองที่ผิดไปตลอดก็ได้นะคะ
1: สามปีที่แล้วมีคำสั่งให้ขัดเกลาหนังสือใหม่ศาสตราจารย์พัตตาชารยะรวบรวมนักประวัติศาสตร์70คนร่วมกันเขียนแง่มุมต่างๆของลัทธิจักรวรรดินิยม
7: เราต้องดูว่าการล่าอาณานิคมให้อะไรกับสังคมของเราบ้างครับคำถามไม่ใช่แค่ว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นนะครับ
3: Let's come to the most important introduction of the British into India. That was the Western education.
1: แต่การเปลี่ยนมุมมองจากลำดับเวลามองในหลายแง่มุมมองทางการเมืองถูกบดบังแต่จะมีมุมมองใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นหลักสูตรประจำชาติ
7: เมื่อหนังสือเล่มแรกออกมาในปี2006นะครับไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเผชิญกับมันทุกๆวันเราไม่ได้เขียนเพื่อตัวเราเองผมต้อง

0: เผชิญกับความแตกตื่นมากมายสื่อก็ไล่ลากข้อมูลเพื่อจะทำความเข้าใจมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ผมไม่ต้องการออกสื่อเพราะเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าสื่อไม่ได้อยากจะทำความเข้าใจเขาต้องการที่จะโจมตีหนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วผมต้องการให้เป็นมรดกที่ทำให้ประเทศชาติเจริญและไม่ลังเลที่จะแก้ไขตำรานี้เลย
1: ถึงแม้สื่อจะต่อต้านอย่างรุนแรงแต่หนังสือก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบรรดาครูแม้กระทั่งครูที่ไม่เห็นด้วยในตอนแรก
2: มี6บทเล่มเดิมมีอย่างน้อย10บทด้วยกันแม้จะมีแค่6บทแต่ก็ลงลึกถึงรายละเอียดมันไม่ใช่แค่ผิวเผินเท่านั้นแต่เป็นการลงลึกถึงรายละเอียดและเป็นการศึกษาเชิงวิจัยด้วยเป็นตัวอย่างที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลด้วยกันส่วนมากเขาก็จะใช้แหล่งข้อมูลของเราเองขณะที่หนังสือเล่มอื่นมักจะไม่สนใจในเรื่องนี้ในปากีสถานตอนเริ่มพวกเขาสัมภาษณ์ผู้คนประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับความเสียหาย
3: เราเข้าข้างประเทศเราจึงกล่าวโทษอังกฤษทุกอย่างทำไมเราจึงยากจนเพราะอังกฤษมาปกครองเราแล้วก็เอาทรัพยากรของเราไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่จำนวนประชากรคือปัญหาหลักของเราประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับอังกฤษเป็นเพราะว่าพวกเราเองซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ฉันยกขึ้นมาพูดมันเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่จะช่วยเราต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: คือต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะรู้จักรับผิดชอบแทนที่จะไปโทษคนอื่น
1: ในอังกฤษการเรียนเรื่องจักรวรรดินิยมมีบังคับในหลักสูตรม.ต้นนอกจากการเขียนแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ศาสตราจารย์ภัตตาชารยะใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาตำราเรียนของอังกฤษ
0: ตำราเรียนของอังกฤษสร้างอะไรขึ้นมากมายครับแต่อาจมีบางประเด็นที่เปราะบางอยู่บ้างแต่ถึงระดับหนึ่งแล้วผมก็มีความผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับแนวคิดมากมายและกรอบโครงสร้างบางอย่างในตำรามันยังเก่าครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมนะครับ
4: old-fashioned and conservative
0: เน้นที่ประวัติศาสตร์ราชวงศ์จนมากเกินไปนะครับเรารู้เรื่องตั้งแต่ยุคต้นอาณาจักรยูดาจนถึงยุคสุดท้ายรู้ประวัติของพระราชินีอลิซาเบธเราผ่านยุคสมัยของราชวงศ์นั้นๆมานานมากแล้วในอังกฤษนี่ผมคิดว่าเป็นความพยายามที่เสียเปล่านะครับแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีซึ่งมันมีความสำคัญครับแต่ว่าบางพวกไม่ต้องการจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในแง่มุมอื่นแม้ว่าอังกฤษจะพัฒนามาตลอด30ปีนี้ก็ตามนะครับน่าแปลกนะครับที่ประเด็นสังคมซึ่งได้รับความสนใจมากในอังกฤษไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรอบของตำราเรียนได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่แปลกมากๆเลยครับ
4: Change the framework of history writing for school textbooks
1: ถ้าไม่นับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ศาสตราจารย์ภัตตาชารยะเชื่อว่าจำเป็นจะต้องให้เด็กๆมองประวัติศาสตร์ในแง่มุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและนี่เป็นวิธีการที่ชาติอื่นๆควรศึกษารวมทั้งอังกฤษด้วย
0: เรามีประวัติศาสตร์ซึ่งไม่มีที่พอสำหรับความจริงของชนชั้นอื่นในสังคมนอกจากชนชั้นสูงคนงานชาวนาคนธรรมดาคนที่มีชีวิตธรรมดาประวัติคนเหล่านี้ไม่มีในหนังสือครับถ้าผมจะถามเด็กที่มาจากชนชั้นล่างดูว่าจะเขียนบันทึกลงประวัติศาสตร์ประเภทไหนผมจะเขียนถึงประเทศว่าอะไรคือจุดด่างของประเทศนั่นเองครับประวัติศาสตร์การปกครองประเทศเป็นอย่างไรบ้างประวัติศาสตร์คือการเมืองครับเราหนีมันไม่ได้ครับแล้วก็ปฏิเสธมันไม่ได้ด้วยหาอะไรมาแทนไม่ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ได้ความจริงมันเป็นการเมือง
5: หัวประเด็นในช่วงนี้ผมว่าเข้มข้นมากเลยนะฮะก็จะมีความคิดเห็นของผู้ที่เขียนตำราของอาจารย์ที่สอนอะไรต่างๆอาจารย์ครับเราเห็นความหลากหลายของความคิดอย่างเช่นคนที่เห็นด้วยแล้วคิดว่าการที่อังกฤษมาปกครองอินเดียก็มีข้อดีอีกฝ่ายนึงก็บอกว่านั่นเป็นข้อเสียต่างหากทำให้เกิดผลหลายๆอย่างตามมาความเห็นที่ต่างกันและหลากหลายในการ

0: สาโพธิสารเนี่ยมีผลยังไงอาจารย
1: ์ค่ะคือคงต้องเรียนก่อนนะคะว่านี่คือธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์นะคะคือเป็นการถกเถียงกันแต่ว่าต้องถกเถียงตามหลักฐานตามเหตุผลนะคะทุกคนที่ถกเถียงก็ต้องมีเหตุผลแต่มันไม่ใช่เป็นคำตอบเดียวนะคะประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียว
0: หมายถึงหลักฐานเดียวกันอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างเห็นคนละมุมก็ได้เหมือนก
1: ัน แม้กระทั่งหลักฐานเดียวกันหรือว่าหลักฐานคนละชุด
0: ค
1: นละชิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้หลักฐานมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่ได้หลักฐานใหม่มาหรือการตีความหลักฐานที่ต่างกันเนี่ยมันจะให้ภาพประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
0: วันนี้เห็นด้วยวันหน้าเจอหลักฐานชิ้นใหม่จากอดีตก็อาจจะไม่เห็นด้วย
1: ยกตัวอย่างอินเดียเนี่ยค่ะกรณีที่เป็นข้อถกเถียงใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยว่า
0: คืออะไรฮะ
1: อารยันเนี่ยเป็นผู้รุกรานจากภายนอกจริงไหมคือเดิมเนี่ยเราเคยเชื่อกันว่าอารยันมาจากภายนอกแต่ขณะนี้มีทฤษฎีมีข้อเสนอใหม่ว่าอารยันอาจจะอยู่ในอินเดียมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได
0: ้
1: ฮะนี่คือตัวอย่างค่ะที่บอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียวแล้วข้อถกเถียงก็จะเปลี่ยนไป
0: ตำราเรียนนะครับสำคัญขนาดไหนเพราะอย่างเราดูเมื่อกี้ที่อินเดียเขามีเอาผู้เชี่ยวชาญมาที่เขาคัดเลือกมาแล้วมารวมกันแสดงความคิดเห็นเลือกมาเป็นบทเรียนที่เอามาสอนตำราเรียนประวัติศาสตร์ของบ้านเรานี่อาจารย์คิดว่าเพียงพอไหมหรือว่าตรงไหนยังไงน่าจะเพิ่มเติมต้องไปค้นคว้าจากไหนยังไงอาจารย์คิดว่ายังไงครับ
2: ตำราเรียนเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการปรับในระดับม.ต้นม.ปลายนะคะ
0: ปรับยังไงอาจารย
2: ์ก็คือไม่ต้องละเอียดมากให้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็ตามมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะว่าให้อดีตสอนปัจจุบันดีกว่าหรือว่าเอาบทเรียนจากอดีตมาใช้ในปัจจุบันตามหลักของวิชาประวัติศาสตร
0: ์
2: นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือมีการปรับเนื้อหานะคะไม่น่าจะนานนะคะเพราะว่าเป็นโลกที่ไปไวมากในยุคข้อมูลข่าวสาร
0: อาจารย์หมายถึงว่าปรับให้ทันสมัยอาจจะต้องมีการปรับทุกกี่ปีอะไรอย่างนั้นไหม
2: คะ
0: ตามหลักฐานที่หาเจอค้นใหม่มีความคิดใหม่อะไรเงี้ย
2: อย่างต่ำสุดก็5ปีนะคะควรจะมีการปรับนะคะในความทันสมัย
0: อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: อยากจะเสริมประเด็นนี้นะคะคือเห็นด้วยอย่างมากเลยว่าอย่าสอนประวัติศาสตร์ให้มันหลุดไปจากปัจจุบันคือสอนแล้วพยายามโยงเข้ามาว่าที่เราเรียนประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรในปัจจุบันนะคะทุกเรื่องเนี่ยค่ะมันต้องมีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสอนประวัติศาสตร์เนี่ยให้โยงมาถึงเรื่องราวในชีวิตจริงในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจนะคะแล้วสนใจเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของครูที่จะต้องเลือกว่าการที่จะสอนเนี่ยประเด็นไหนควรจะสอนสักแค่ไหนค่ะ
0: อาจารย์ครับเมื่อเราดูเมื่อสักครู่นี้มีคำหนึ่งเขาบอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองแต่จริงประวัติศาสตร์นี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยอดีตน่าจะหลากหลายใช่ไหมฮะหลากหลายเรื่องไหมฮะแต่เรื่องไหนควรจะหยิบมาพูดแค่ไหนอย่างไรเนี่ยสัดส่วนน่าจะเป็นไงหรือว่าในมุมมองอาจารย์น่าจะเป็นยังไงดีฮะ
1: คือดิฉันคิดว่าประวัติศาสตร์มันคืออดีตของทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องการเมืองนะคะแล้วฮ่าใช่อ่ะคือการเมืองก็มีส่วนอยู่นะคะแต่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวเศรษฐกิจก็มีส่วนที่กำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเปลี่ยนแปลงนะคะสังคมปัญญาความคิดแม้กระทั่งศิลปะนะคะหรือถ้าพูดอีกในทางนึงก็คือทุกสาขาทุกศาสตร์มันก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเองถ้าจะบอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองคงไม่ใช่
0: คำถามสุดท้ายครับในการรวบรวมความคิดทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้การเรียนรู้เรื่องอาณานิคมของอินเดียที่เขาเรียนเขาสอนประวัติศาสตร์กันเนี่ยจะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนไทยได้ไงบ้างครับ
1: ถ้าดูทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเห็นตัวอย่างในการเรียนนะฮะแบบชนิดที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นได้วิเคราะห์ได้อภิปรายซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในวงการประวัติศาสตร์อย่างที่เรียนไว้นะคะตรงนี้อยากจะย้ำแต่สามารถประยุกต์ใช้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะอยากจะยกตัวอย่างสักนิดนึงก็คืออย่างเช่นประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยตอนที่ไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ยก็บอกว่าฝรั่งเศสคือมิตรคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ก็คือใช้ประวัติศาสตร์ในทางการทูตคือแล้วแต่จะเลือกใช้อะไรเมื่อไหร่นะคะรู้เขารู้เรานะคะรู้อดีตรู้ว่าอะไรควรจะปฏิบัติรู้ว่าอะไรควรจะเลี่ยงไม่ปฏิบัติค่ะ
0: ครับผมอาจารย์วัฒนรัตน์นะครับ
2: ก็คือว่าเราคงได้ดูของเขาแล้วก็ขอให้เราปรับการสอนคืออยากให้ครูประวัติศาสตร์เป็นครูที่สอนสนุกและมีชีวิตชีวานะคะคงระบบการสอนที่แบบจำเนี่ยค่ะคงจะต้องน้อยลง

0: แล้วก็เป็นแสดงความคิดเห็นก็เลยอยากให้เราเริ่มที่จะฝึกเด็กรุ่นใหม่ของประเทศชาติเรา
1: ครับเชื่อว่าวันนี้เพื่อนครูที่ดูอยู่ไม่ว่าท่านจะสอนประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ตามครับจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้การเรียนการสอนห้องเรียนที่อินเดียครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังเว็บไซต์ของเราครับ www.thaiteachers.tv หรือชม

0: group who see how their children are doing better at school, are behaving better at home. They can then feed that information on to the new generation of parents who are coming in as the group develops.
1: After over a year at the Marlborough Centre, Jack is at last back in school, but it's taken months to find one willing to take him.
2: It's always a challenge, really, to how to persuade teacher colleagues that change is possible, and sometimes quicker than people expect.
1: Finally, Jack was given a place at Churchill Gardens Primary School.
3: I had a frank discussion with Jack when he started, and his mum and dad were there, and we had a discussion, and I said to him at the time that, you know, we didn't want him in school because of what we knew about him. But also I then went on to explain to him that we'd heard different things from the Marlborough, and this was his chance to see how things went, and he could use, you know, my office as a escape if he needed to get out or scream. I understood that it was hard. But he has been brilliant, and I am really pleased with how he's a lot better behaved than most a lot of children at school. So he has done really well.
4: I really like going back to school. I do lovely work. I have a great teacher, which I met Anson, said he's one of the nicest, and I've got one of the nicest classes in the whole school.
5: Going to the Marlborough and learning to give consequences for certain behaviours has helped enormously. Absolutely enormously. That's been the main thing, is giving consequences for bad behaviour. So that then Jack knows, you know, if he's had a difficult time, certain things will happen and he won't be able to do certain things.
4: Yes.
3: I think it's really important that the parents are involved and there's actually a discussion openly about, because quite a lot of the time it's the school and at home are a separate entity, and the behaviour of a child at home is different than what the behaviour is at school. So to actually sit and have the opportunity to talk about what's good and bad and what happens in school and outside of school, and gives the parents chances to talk to other parents, it makes them feel also they're not by themselves, they're not alone.
6: โดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเลขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดแล้วก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเลขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับa 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมนะครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1

นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นA1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วน

ด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็น ผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็ก

0: สิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติมาเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: พี่ค่ะ
3: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ยังไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งเด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรง

0: งเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
1: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
2: ตลกมาก
3: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
2: ออ๋อ
1: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
3: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
1: เออจริงด้วยอ่ะ
3: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r0 คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r0 เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายสถิต

เสียนนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง

n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่อวันเปิดเทอมวันแรกเริ่มขึ้นแน่นอนว่านักเรียนจะยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ๆห้องเรียนใหม่ๆส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนช่วงสัปดาห์แรกค่อนข้างเงียบอึมครึมรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณพฤหัสพหลกุลบุตรประธานมูลนิธิสื่อชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดค่ายอบรมละลายพฤติกรรมเด็กมาถ่ายทอดวิธีการที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนด้วยกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะถามคำถามแลกเปลี่ยนหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ได้อย่างราบรื่นต่อไป
1: ก็ตอนนี้ก็ดูแลงานฝ่ายละครการศึกษานะครับก็ดูแลงานการศึกษาของมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือว่ากลุ่มละครมะขามป้อมโดยปกติเวลาที่ทำค่ายเนี่ยเด็กก็จะมาจากหลากหลายที่เนาะเขาก็อาจจะยังไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะเวลาทำกิจกรรมด้วยกันเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขินกันบ้างก็เลยต้องใช้กิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศพวกนี้สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้นะเพราะว่ามันจะทำให้เขารู้สึกกล้าที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเขามีกับเพื่อนๆมนุษย์เราถ้ารู้สึกว่ากลัวหรือว่าร้อนอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เป็นปกติก็จะแบบเรียนรู้ยากอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้กิจกรรมพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกล้าที่จะสัมผัสกับเพื่อนหรือว่าพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
2: นักเรียนระดับชั้นม.1 เนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามาจากหลากหลายโรงเรียนหลายๆคนมาเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเลยก็มีแต่เป็นส่วนน้อยโดยมากมักจะเงียบๆเขินๆเคอะๆเขินๆก็อยากจะได้เทคนิคที่ทำให้นักเรียนเนี่ยทลายกำแพงตรงนี
3: ้เปิดเทอมใหม่ๆเด็กเขายังไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะก็ครูก็อยากที่จะได้เทคนิคใหม่ๆที่จะใช้สำหรับให้เด็กเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะคุ้นเคยกับเพื่อนๆแล้วก็คุ้นเคยกับครู
4: วิธีการที่จะทำให้เด็กได้มีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นเพราะว่าในคาบแรกของเด็กเนี่ยบางทีเด็กก็จะไม่รู้จักกันเด็กเพิ่งมาใหม่ก็ยังไม่รู้จักใครก็อยากจะให้เขาได้สนิทกับเพื่อนได้เร็วมากขึ้นครับ
5: อยากจะได้เทคนิคในการที่จะช่วยให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้สนิทกันเร็วขึ้นหรือว่าเขาได้เรียนรู้กันอย่างไม่ใช่แค่ผิวเผินนะคะ
6: นะครับเดี๋ยวท่านนี้อยากให้คุณครูเดี๋ยวท่านลองเล่าว่าบรรยากาศของการสอนวันแรกของการเปิดเทอมนี้นะเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่แต่คนเจอครับ
7: เปิดเทอมวันแรกนะครับโดยเฉพาะนักเรียนม.1 เนี่ยก็คือรู้กันเป็นน้องใหม
6: ่
7: เพิ่งมาโรงเรียนเป็นวันแรกเลยเป็นรุ่นน้องส่วนใหญ่เนี่ยบรรยากาศในห้องจะค่อนข้างอึมครึมนะคร
6: ับ แสดงว่าบรรยากาศวันแรกนี้ยังไม่ค่อยวุ่นวาย
8: ยัง
5: ใช่ค่ะยังไม่รู้จัก
7: ยังไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร
3: ่ก็คล้ายๆกันนะคะเด็กเขาจะตื่นเต้นแต่ว่าที่ใช้วิธีก็คือเขาเหมือนจะยังไม่ค่อยรู้จักเพื่อนใหม่มากนะก็จะใช้วิธีว่าให้แนะนำตัวแต่ว่าจะใช้วิธีการจับกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะจับกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมอะไรในห้องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาเหมือนรู้จักเพื่อนเป็นกลุ่มๆไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
9: ส่วนตัวเคยให้เด็กออกมาแนะนำว่าเอ้ยเราชอบดาราคนไหนหรือชอบนักร้องคนไหนเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะจับกลุ่มความตามความชอบของเขาได้ถูก
6: ผมคิดว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่มุมมองแต่สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเราก้าวข้ามไอ้ความยุ่งยากไปได้ในระยะแรกๆแล้วเราสามารถจัดการระบบที่ให้เด็กดูแลกันเองได้ไม่รู้ว่าจะช่วยคุณครูได้ระดับหนึ่งหรือเปล่าครับในระยะยาวต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงบรรยากาศของห้องเรียนในวันแรกนะฮะเด็กที่เข้ามาอาจจะยังเขินอายอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้จักกันการที่ให้เด็กได้คุ้นเคยกับสถานที่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับก่อนได้รู้จักหน้าค่าตาเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิจกรรมชื่อว่าสำรวจห้องลองให้สมมติให้คุณครูทุกคนเป็นเด็กสักม.1 นะครับที่เพิ่งมาเจอกับห้องนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบๆเราก็ยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวง่ายๆครับมันจะเริ่มจากว่าให้เราลองเดินสำรวจห้องนี้นะครับในสายตาใหม่ในสายตาที่อาจจะไม่เห็น เป็นแค่นี้ลองนึกถึงว่าถ้าเรามีตาพิเศษที่สามารถสแกนรายละเอียดของห้องไปได้มากบางอันที่เราอาจจะแบบคิดว่ามันไม่น่าสนใจแต่เราลองไปมองใกล้ๆมองอย่างเช่นโต๊ะเราอาจจะเคยเห็นมุมนี้มาก่อนแต่ว่าลองมองใต้โต๊ะหรือว่ายืนบนเก้าอี้มองอาจจะเปลี่ยนการรับรู้หรือว่าการมุมมอง

ลอดนะครับบางคนอาจจะเห็นภาพใหญ่ว่าระยะที่เราเคยมองแบบนึงแต่พอมันมองใกล้ๆความรู้สึกเราอาจจะเปลี่ยนไปได้เลยนะฮะแล้วแต่อันนี้ขอให้เขียนลำดับออกมาไม่ต้องกังวลว่าต้องได้มากอะไรนะครับเราตามความจริงที่เราเจอใช่ไหมครับลองอ่านดูนะครับถ้าลองสังเกตจะเห็นว่ามีการให้รายละเอียดนอกเหนือจากแค่คำกว้างๆว่ากระจกก็กระจกนี่กระจกแตกอะไรแค่นะครับภาพบนบอร์ดมีการระบุชัดเจนขึ้นลายมือเด็กบนกำแพงอะไรเงี้ยขยะที่ใต้โต๊ะเรียนอะไรเงี้ยก็กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้ง่ายๆนะครับ

0: ็เดี๋ยวอยากจะฟังความเห็นทุกกลุ่มบ้างนะหลังจากที่ได้ลองทำกิจกรรมนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับคุณสุเทพ
1: ทำให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างครับทั้งที่เป็นห้องเรียนเดียวกันแต่แต่ละคนก็เก็บรายละเอียดมาแตกต่างกันแล้วก็ชอบในส่วนที่คุณตุ๋ยพูดในเชิงว่าให้มองภาพนั้นแล้วลองคิดถึงความรู้สึกยกตัวอย่างผมเห็นภาพกิตตี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินภาพมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์เดินเล่นนักมองผิวเผินก็จะดูเหมือนภาพการ์ตูนแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ในห้องเรียนสามารถติด

0: รรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับกิจกรรมง่ายๆเป็นกิจกรรมเปิดจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าทำให้เขามีความรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ปลอดภัยในการเรียนรู้นะครับซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเนี่ยมีความสำคัญมากกับผู้เรียนเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เราไปในที่อื่นๆแล้วเราแปลกที่หรือว่าแปลกหน้าผู้คนด้วยมันก็จะทำให้มันไม่เกิดความสงบในจิตใจเพราะว่ามันกังวลมันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได
1: ้ผ่านมาแล้วนะคะจากการเปิดเทอมมาทั้งหมด5วันแล้วนะวันนี้วันที่5อ้าวใครเคยสำรวจห้องนี้บ้างเคยเดินรอบๆห้องแล้วมีไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมสำรวจห้องกันนะโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้สำรวจรอบๆห้องของเรานะคะว่าห้องเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงมีอะไรอยู่บ้างมุมไหนที่เราไม่เคยเดินไปเลยนะมีใครอยู่หน้าห้องแล้วเคยเดินไปมุมข้างหลังมีไหมเดินไปไหมก็จะไม่ค่อยได้เดินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ลองสำรวจให้รอบๆห้องของเรานะคะว่ารอบๆห้องเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้าง
2: คุณครูสุชิราให้นักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนในห้องเรียนนี้มาได้เพียง5วันเดินสำรวจทำความคุ้นเคยกับห้องเรียนใหม่ของตนตามเทคนิคของกูรูจากนั้นจึงให้นักเรียนเขียนสิ่งที่พบลงในกระดาษแล้วออกมานำชั้นเรียน
3: เจอกระจกที่แตกอยู่ข้างหลังอะค
1: ่
3: ะ
1: ไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆดูซิทายซิว่ากระจกพานนี้คือกระจกบานไหน
4: เหรียญสตางค์1บาทที่มีขี้ฝุ่นเกาะอยู
5: ่เจอลำโพงแตกครับแล้วก็เจอรอยเท้าที่ฝาผนังแล้วก็เจอรูที่พื้น
1: นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมการสำรวจห้องเนี่ยทำให้เรารู้จักสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมากขึ้นถูกไหมคะมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมปลอดภัยใช่ไหมคะนี่เป็นความรู้สึกว่าเวลาที่เราได้สำรวจสิ่งรอบๆตัวเราได้มีความคุ้นเคยใช่ไหมเราก็จะเกิดความปลอดภัยถูกไหมคะในการดำเนินชีวิตหรือว่าในเวลาที่เราเรียนนะเราก็จะรู้สึกปลอดภัยนั่นเองเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับห้องเขารู้จักห้องมากขึ้นนะคะรู้จักว่าห้องเนี่ยมีอะไรตรงไหนยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนมีรูมีช่องอะไรตรงไหนเป็นรอยแตกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มรู้จักห้องมากขึ้นให้เขาเริ่มสำรวจในช่วงต้นการศึกษาแบบนี้ต้นปีการศึกษาเหมือนเขาจะได้เริ่มรู้สึกว่าเขารู้จักสถานที่มากขึ้นรู้จักห้องมาเรียนมากขึ้นแล้วก็อันนี้มันสามารถไปประยุกต์ใช้กับอะไรหลายๆอย่างได้ทำให้เขาแบบสังเกตเพื่อนสังเกตคนรอบข้างอะไรแบบนี้ค่ะได้มากขึ้น
6: ตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ไม่เคยเดินสำรวจห้องนี้เลยแล้ววันนี้พี่ๆได้ให้พวกหนูได้เดินสำรวจห้องนี้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเพราะเวลาเรานั่งข้างหน้าเรามองเห็นแต่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเดินไปดูข้างหลังเราก็จะเห็นแบบภาพข้างหลังว่ารอบๆห้องของเราก็มีของมากกว่า
7: ประโยชน์ก็คือสามารถรู้ถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของห้องเรียนค่ะถ้าใช้กับตัวเองก็เพิ่มความสังเกตแก่ตัวค่ะจากที่เราไม่รู้ก็เป็นรู้ค่ะ
8: ก็ผมก็ได้รู้ว่าการนับสายไฟเนี้ยก็ช่วยผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตได้เหมือนกันครับแล้วก็สามารถทำให้ผมเนี่ยสนุกไปกับมันได้ด้วยครับ
0: กิจกรรมที่สองเดี๋ยวเราจะลองมาทำเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับชื่อกิจกรรมว่าวาดหน้านะครับอันนี้ก็จะทำให้ขยับความคุ้นเคยสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็ได้รู้จักครั้งแรกอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาลองพูดคุยกันนะครับกล้าที่จะมี eye contact หรือว่าเปิดตัวเองก็เพื่อนมากขึ้นนะครับทีนี้ขั้นแรกนะครับผมก็จะมีกระดาษสีดำนะครับแผ่นสักประมาณเท่ากับกระดาษ A4 เนี่ยนะครับคนละอันนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้หันหน้าก็หันกันไปคู่กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมวาดหน้าโดยมีกติกาเล็กน้อยว่าต้องขอให้วาดเป็นเส้นเดียวไม่ยกมือห้ามมองกระดาษโดยที่เวลาที่เราไม่มองเนี่ยเรามองขอให้เราเนี่ยมองไปที่หน้าเพื่อนว่ามองไปที่ตาเพื่อนนะครับยากกว่านั้นอีกว่าในเวลาที่เราวาดไปด้วยก็ขอให้คุย

0: พื่อสัมคล้ายๆสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนชอบทานอะไรมาจากโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะให้คนที่เป็นคนถามเนี่ยเป็นคนวาดไปด้วยนี่คนตอบก็สบายนิดนึงนั่งตอบเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวให้สลับนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยคนถามจะต้องถามด้วยวาดด้วยจำด้วยเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับ
1: พี่ตุลเป็นคนจังหวัดไหน
2: เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: เราก็เรียนจบที่ปราจีนบุรีป่ะคะ
2: จบป.6ที่ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็มาต่อม.1ที่กรุงเทพค่ะที่ราชบุรีมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: มีโอ่งมั้งคะน่าสนใจ
3: ชิลงานอดิเรกนี่ทำอะไรครับ
4: ผมก็ปกติเล่นบาสบ้างครับเย็นๆเล่นบาสกับนักเรียนเป็นบางวันนะครับพื้นที่โรงเรียนที่กว้างมีผลทำให้แบบเด็กหนีไปแอบไปหลบทำอะไร
3: ก็มีครับเด็กก็จะไปลงไปแบบเตะฟุตบอลไปแอบเตะฟุตบอลเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ยอมขึ้นเรียน
0: คือว่าวันนั้นเตรียมกันก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ยกหรือว่าไม่ให้ยกมือแล้วก็วาดเส้นเดียวไม่ให้จบได้ยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้เป็นกติกาสำคัญเป็นเพียงแค่ว่าทำให้มีกิจกรรมที่ทำให้เราพูดคุยกันได้น่าสนใจขึ้น

0: คราวนี้เดี๋ยวลองมาคุยกันนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อย่างน้อยมันก็ดีกว่าแบบครูบอกคุยกันแล้วจะคุยอะไรอะไรนี้มันจะแบบก็อย่างน้อยก็มีกิจกรรมแบบแก้เขินกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าถ้าเป็นการแก้เขินไปก็เรื่องคุยไป
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยมันช่วยทำให้แสดงคือไม่ใช่เรื่องของความงดงามของภาพนะแต่ว่าภาพที่ออกมาสำหรับผมคิดว่ามันน่าสนใจอยู่ภาพนึงเพราะว่ามันเป็นการมุมมองผ่านมือผ่านการทำงานของมือจากตัวเราเองของเพื่อนมันเป็นการ projection สิ่งที่เราเห็นนี้ออกมาเป็นภาพได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพสวยงามนะเป็นภาพเชิง abstract เป็นนามธรรมก็ได้
2: ตรงนี้นะครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเรานะครับฉะนั้นมีใครที่เริ่มรู้จักเพื่อนกันได้บ้างเล็กน้อยแล้วครับใครที่ยังไม่รู้จักเพื่อนครบทุกคนยกมือแน่นอนนะครับเพราะเพิ่งจะเปิดเทอมวันแรกส่วนไหนก็ยังไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนกันทุกคนนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้พวกเราร่วมทำกันนะครับชื่อกิจกรรมวาดหน้ากติกาก็คือให้จับคู่กันให้จับคู่กัน2คนนะครับกับเพื่อนที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนคนหนึ่งจะเป็นผู้วาดหน้าเพื่อนโดยที่เพื่อนที่เป็นแบบจะคอยถามคอยสัมภาษณ์เรา
3: ชื่ออะไรชื่อฝ้ายมาจากโรงเรียนอะไร
4: จากวิศวะ
5: ชอบวาดรูปไหม
6: วาดอยู่
7: งานอดิเรก
8: งานอดิเรกเราจะเล่นของ
2: ปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้เพื่อนดูทีนี้สลับกัน

0: นักเรียนหมดเวลาครับนักเรียนวางเครื่องเขียนไว้วางเครื่องเขียนไว้นะครับนักเรียนกับเพื่อนครับแลกรูปกับเพื่อนเลยดูสิรูปที่เพื่อนวาดหน้าเราเป็นยังไงมันใช่หน้าคนไหมดูเหมือนหน้าเราไหมนักเรียนครับกิจกรรมวาดหน้านักเรียนสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: นักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เราได้ไป

0: อยู่อะไรบ้างนอกจากความสนุก
1: ได้รู้จักเพื่อนใหม่
0: ได้เพื่อนใหม่
2: ร
0: ู้
2: จักเพื่อนมากขึ้นครับ
0: มีอย่างอื่นไหม
3: รู้ว่าชอบอะไร
0: รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรรู้ว่าเพื่อนอุปนิสัยอย่างไรนะครับตรงนี้นักเรียนเนี่ยเหมือนจะไม่เกรงแล้วจะเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นเริ่มพูดคุยกันได้สะดวกใจขึ้นนะคือกิจกรรมนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าทำให้เหมือนเป็นสื่อกลางให้นักเรียนเนี่ยได้ทำความรู้จักกันรวดเร็วขึ้น
4: ได้รู้จักเพื่อนและได้เพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนทำอะไรมั่ง
5: ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้น
4: ตลกเลยมันไม่เหมือนเราเลยมันไม่ตรงเดียวตรงฟัน
6: ทางด้านครูตุลยาก็ได้นำกิจกรรมการวาดภาพเหมือนนี้มาใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนเช่นเดียวกัน
7: 1 2 3เริ่มค่ะ
8: ชอบวิชาอะไรมากที่สุด
9: ชอบวิชาวิทยาศาสตร
10: ์พอใช้รถ
11: ไหมไม่มีใช้รถไฟฟ้าม
12: ีแฟนยัง
13: ยัง
7: เด็กๆหมดเวลานะคะเปลี่ยนกันวาดค่ะ
14: แล้วชอบสีอะไรอ่ะ
15: ชอบสีชมพูกับสีน้ำเง
14: ินแล้วทำไมเอาสีเขียววาดรูปอ่ะ
16: ก็ชอบสีเขียวมาอีกแล
17: ้
16: ว
17: ใส่แว่นมากี่ปีแล้ว
18: สามปี
19: มีแฟนยัง
12: ยัง
7: เด็กๆทุกคนหมดเวลาแล้วค่ะวางมือเลยค่ะส่งให้เพื่อนเลยลูกส่งให้เพื่อนเพื่อนจะได้ไปดูนะเป็นไงบ้างลูกรู้สึกเป็นยังไงบ้างดูหน้าของตัวเองแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะลูกประทับใจใครอีกคะยกมือหน่อยค่ะใครจะตอบครูค่ะรู้สึกยังไงคะ
5: ตื่นตลกครับ
7: ขอดูภาพหน่อยสิคะว่าภาพของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอเคเลยนะคะที่เราให้วาดรูปและสัมภาษณ์เพื่อนจุดประสงค์ของครูก็คือการที่อยากจะให้หนูเนี่ยเรียนรู้จากเพื่อนมีฝึกสมาธิใช่แล้วค่ะลูกแต่ว่าต้องการให้หนูเนี่ยเรียนรู้นะคะรู้จากเพื่อนพื้นฐานของเพื่อนนิดนึงหรือว่าเรานั่งคู่กับเขาเนี่ยตั้งแต่เรียนพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องนั่งคู่กับเขาอยู่กันนานใช่ไหมคะก็อยากจะให้รู้จักการทำความคุ้นเคยกันนะคะพอยต์ของมันก็คงจะไม่ใช่รูปหรอกค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลของเพื่อนที่เขานั่งด้วยนะคะเรียนรู้กับเพื่อนของเราว่าเขามาจากไหนเป็นอะไรคือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะต้องรู้จักเขาหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาต่อไปอะค่ะ
2: รู้สึกดีใจครับได้มาดูเพื่อนตลกดี
4: ได้รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรอยู่ที่ไหนเวลาว่างชอบกินชอบทำอะไร
17: ก็สนุกครับ
12: ได้รู้จักกันมากกว่าเดิม
8: ตอนนี้ก็มาถึงกิจกรรมที่3นะครับก็เป็นกิจกรรมช็อปอันสุดท้ายนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมสมรักนะครับซึ่งก็อาจจะเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันสร้างเรื่องความสุขมากขึ้นนะก็เริ่มต้นจากผมมีกระดาษให้นะครับเหมือนเดิมก็กระดาษ1แผ่นนะครับถ้าพูดถึงคำว่าวัยรุ่นเราจะนึกถึงอะไรแต่แล้วคราวนี้ครับขั้นตอนถัดไปจะขอให้เราสมมุติว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเป็นสมบัติล้ำค่าของเรานะครับขอให้พับให้เล็กที่สุดจะแบบไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดรูปแบบการพับต่อให้เป็นชิ้นเล็กเท่าที่เราจะทำงานขั้นตอนถัดไปครับค่อนข้างสำคัญนะฮะอยากให้คุณครูแต่ละท่านช่วยเอาสมบัติของเราครับไปซ่อนนะไปซ่อนที่ไหนก็ได้แต่ขออย่างหนึ่งว่าขอข้อแม้ว่าไม่อยากให้เป็นห้องนี้ขอให้ออกนอกห้องพร้อมแล้วเชิญครับ

ันนี้ก็ไปซ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อันต่อถัดไปก็จะยากขึ้นเล็กน้อยนะครับท้าทายคุณครูมากขึ้นก็คือว่าเราจะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับโดยที่เราจะไปค้นเอาสมบัติที่เราไปซ่อนไว้ของเราเองเนี่ยกลับคืนมานะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะไปหยิบมาเลยเนี่ยก็ดูจะง่ายไปก็จะให้จับมือกันนะครับเป็นวงกลมทั้ง4คนโดยที่มือทั้งสองข้างเนี่ยห้ามหลุดนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราค่อยๆไปโดยที่นอกจากมือห้ามหลุดแล้ว

็ห้ามพูดเลยนะครับห้ามเปลี่ยนต้องบุกสนิทนะครับอันนี้เราจะสื่อสารกันยังไงนะก็ขอให้ทำยังไงก็ได้ครับที่จะรู้เรื่องนะครับด้วยวิธีอื่นจะมองตาจะใช้ร่างกายจะทำยังไงก็ได้พอถึงจุดที่เราจะเอาสมบัติมาก็สามารถปล่อยมือได้แล้วก็หยิบมือจับมือครับค่อยๆชินต่อไปจนครบ4คนครบ4คนเมื่อไหร่กลับมาที่ห้องเดิม

0: ทีนี้ก็เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนี่ลองคลี่กระดาษนะอยากจะลองให้แชร์เพื่อนฟังนิดนึงครับว่าความหมายของคำว่าวัยรุ่นในมุมมองของเราเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อน
1: ๆก็เป็นวัยที่มีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากลองไปซะทุกอย่างนะคะต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง
2: เป็นครึ่งทางระหว่างคำว่าเด็กกับคำว่าผู้ใหญ
3: ่ว่าอยากรู้อยากลองอยากทำคิดต่างท้าทายอิสระ
4: ของตุลก็จะเป็นรูปภาพค่ะเหมือนกับว่าเขาเปิดออกมาเพื่อที่จะไปเผชิญโลกภายนอก
0: อยากจะคล้ายๆกับชวนกันคุยว่าถ้าเราทำงานกับวัยรุ่นครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาเราก็ต้องมีลักษณะบางอย่างแบบเดียวกันนะบางทีเราเลยมาเราก็อาจจะลืมนะครับในความเป็นผู้ใหญ่จะมีกฎเกณฑ์มีความซับซ้อนมากกว่าถ้าเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้ได้มีโอกาสในการค่อยๆเติบโตแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้ก็จะค่อยๆสอนเขาไปในทางที่ถูกต้องทั้งนี้ก็คิดว่าฝากไว้แต่ว่าจริงๆแล้วที่ให้สะท้อนคำว่าวัยรุ่นเนี่ยในการในความจริงเวลาที่คุณครูไปทำจะเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นๆก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5: คุณครูก่อกิจให้นักเรียนเขียนบรรยายถึงข้อดีและข้อเสียสิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทำกับตัวเราสิ่งที่ชอบและเกลียดลงบนกระดาษจากนั้นก็ให้พับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้นักเรียนนำไปซ่อนบริเวณนอกห้องเรียน
6: ตัวแทนแต่ละคนคนที่หนึ่งอ่านลูกไปก่อนไปซ่อนก่อนเลยจากไปทีละคนตกลงกันเองภายในกลุ่ม

ุกคนก็ออกกันไปซ่อนของของตัวเองเรียบร้อยแล้วและคราวนี้เราจะไปร่วมกันหาสมบัติยังไงก็แต่ละคนจะรู้ใช่ไหมครับว่าที่ซ่อนสมบัติของแต่ละคนอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะให้แต่ละคนนำเป็นคนนำพาเพื่อนๆในกลุ่มไปหาสมบัติชิ้นนั้นกันโดยกติกาหลักที่สำคัญเลยนะครับห้ามพูดทุกคนลุกจัมเมอร์

0: จากนั้นครูก่อกิจก็ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอสิ่งที่เขียนลงกระดาษให้เพื่อนๆฟัง
1: ข้อดีของเราเป็นคนร่าเริงแจ่มใส
2: นิสัยที่ไม่ดีคือ1พูดมากครับ2ไม่ชอบอ่านหนังสือครับ
3: สิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทำคือแกล้งครับสิ่งที่ฉันชอบก็คืออ่านการ์ตูน
4: สิ่งที่ไม่ชอบคืองูหรือสัตว์ที่มีพิษต่าง
5: เราได้อะไรกันมามั่งไหนลองบอกหน่อยสิรู้จักเพื่อนอ่ะได้แล้วนิสัยเพื่อนดีมากครับแล้วอะไรอีกสิ่งที่เพื่อนชอบหรือไม่ชอบมีอีกไหม
6: ส
5: ิ่
6: งที่เพื่อนกลัว
5: สิ่งที่เพื่อนกลัวมีความรู้จักกับเพื่อนมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นสมบัติมันเป็นสิ่งของมีค่าถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกับใครถ้าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนเป็นมันก็จะทําให้เราสนิทกับเพื่อนได้มากยิ่งขึ้นและสนิทกับเพื่อนได้ดียิ่งขึ้น
7: แต่ผมก็เอามาประยุกต์ใช้ใหม่คือแทนที่ตอนนั้นจะเขียนถึงลักษณะของวัยรุ่นก็เปลี่ยนมาถึงอธิบายลักษณะของตัวเองเพราะว่ามองเห็นว่าไอ้กิจกรรมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของคาบ

0: แรกเป็นการพบปะกันของเพื่อนใหม่เพราะฉะนั้นการที่แบบว่าก็น่าเราน่าจะให้เด็กได้แสดงออกถึงลักษณะของส่วนตัวลักษณะนิสัยส่วนตัวพฤติกรรมบางอย่างส่วนตัวทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอยากจะให้เพื่อนปฏิบัติตัวกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะแบบทำให้เด็กได้คุ้นเคยและคุ้นชินกับเพื่อนได้เร็วขึ้น
1: ก็ได้รู้ว่าเพื่อนของเราอ่ะเขาชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างค่ะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับเพื่อนค่ะ
2: เราได้รู้จักลักษณะนิสัยของเพื่อนแต่ละคนมากขึ้นนะคะ
3: ได้จับมือพาไปเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พูดได้อะไร
4: มันทำให้เรายังไง
3: มีความสนิทมากขึ้น
5: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้ดึงศักยภาพหรือว่าประสบการณ์มุมมองที่เขามีเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็เกิดเป็นการเพิ่มพลังในการเรียนรู้มากขึ้นก็เลยคิดว่ากิจกรรมการละลายพฤติกรรมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะพาไปสู่การเรียนรู้ในเชิงลึกสำหรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับเพื่อนๆเขาได้มากขึ้นต่อไป

0: สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมหลายครั้งที่ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนส่งผลเสียต่อการจัดการชั้นเรียนของคุณครู
1: ที่พบบ่อยก็คือหลับในห้องเรียนบางคนก็ฟัง MP3 ในห้องเรียนแล้วก็บางทีเล่นอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนบางคนอะไรแชทในห้องเรียน
0: เราจะลองไปฟังมุมมองของนักเรียนดูบ้างว่ารู้สึกกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร
2: ห้องหนูก็สับเยอะนะคะแต่ว่า เพื่อนเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาทำได้เขาเข้าใจเนื้อหาแล้วเขาเลยหลับแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถอ่านเองได้หรือเขายังพิเศษ
3: โน้ตบุ๊กค่ะก็แบบบางคนก็เล่นไม่รู้เรื่องเลยคือแบบคุณครูเข้ามาก็ไม่สนใจ
4: คนเขาไม่เรียนกันซะส่วนใหญ่เราก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆว่าตามเพื่อนอะไรเงี้ย
0: เมื่อพบปัญหาทางคณะคุณครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจึงได้คิดริเริ่มจัดตั้งโครงการบริหารชั้นเรียนขึ้นโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาวินัยในชั้นเรียนเป็นสำคัญ
5: วินัยในการเรียนของนักเรียนเป็นตัวส่งผลต่อคุณภาพในห้องเรียนเป็นเรื่องของการบั่นทอนบรรยากาศการเรียนเราก็เลยจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อระดมความคิดหรือปัญหาที่ครูพบพฤติกรรมของนักเรียนที่เราเห็นและพฤติกรรมที่เราคาดหวังว่าเราจะช่วยให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรมันก็เลยเป็นที่มาของคู่มือในนั้นก็จะมีแนวทางของครูว่าครูควรทำยังไงเสนอแนะทั้งตัวครูและตัวนักเรียนในฐานะที่เป็นโรงเรียนนี้ควรทำอย่างไร
0: จากความตั้งใจในการพัฒนาพฤติกรรมและวินัยของนักเรียนในชั้นเรียนให้ดีขึ้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารชั้นเรียนนี้ขึ้นโดยการจัดทำคู่มือเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกภาคส่วนของโรงเรียน
5: เราก็มาปรับแก้อยู่หลายครั้งนะมีการประชุมย่อยหลายครั้งเพื่อที่ให้คู่มือเนี่ยดีที่สุดอันนี้ฟังที่เป็นของคุณครู
6: ตอนนี้ก็อยากมาดูว่ามีเอกสารตรงไหนที่อาจารย์เห็นว่ามีข้อที่จะต้องมีจุดบอดของมันจะได้ไปปรับแก้ไข
7: ครูที่ปรึกษาน่าจะมีส่วนร่วมก็คือว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลความเห็นของเราโดยได้โดยตรงเลยครับ
8: ใช้ครั้งเดียวไม่ได้ต้องใช้บ่อยๆอ่ะ
6: กับนักเรียนใช่ไหม
8: ใช่
6: กับนักเรียน
8: ครูก็บางครั้งก็ต้องย้ำบ่อยๆนั่นแหละ
9: เด็กก็ต้องตระหนักครูก็ต้องตระหนัก
10: บางครั้งปัญหาของนักเรียนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ก็อยากจะเสนอว่าควรจะมีเรื่องของการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกเช่นนักจิตวิทยา
6: บางทีมันมีความละเอียดอ่อนทางจิตใจปัญหาทางครอบครัวปัญหาของพฤติกรรมเขาที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยที่อาจารย์มาตรงนี้ก็ฝากคุณครูเราด้วยว่าให้ละเอียดอ่อน
5: เนื่องจากคู่มือตัวนี้มันเกิดขึ้นจากคุณครูในช่วงที่ทำเพราะฉะนั้นจึงบอกคุณครูเสมอว่าเมื่อลงไปสู่เด็กเนี่ยอยากให้ฟังเสียงเด็กกลับมาคืนด้วย
11: สวัสดีค
5: ่
11: ะ
5: สวัสดีนักเรียนทุกคน
0: วันนี้คุณครูธีรพงศ์ได้ทดลองนำคู่มือบริหารชั้นเรียนมาชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องนี้และขอให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นในการปรับแก้ไขคู่มือ
5: มีใครดูแล้วพฤติกรรมตรงไหนที่อยากจะเสนอแนะหรืออยากจะขอมีส่วนร่วมกับคุณครูไหม
12: หนูว่าตารางเรียนนะคะคือแบบว่าอย่างวันอังคารเนี้ยห้องหนูเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะมันอยู่ในวันเดียวกันบางทีมันก็ทำให้แบบเด็กมึนไม่ก็แบบล้าเหมือนกันนะคะ
13: ช่วงเช้ามาเรียนตั้ง5ข้ามอยากให้มีพักช่วงระหว่างนั้นนะคะเพราะบางทีพฤติกรรมที่หลับในห้องเรียนหรือห้องเรียนช้ากว่าเพราะว่าเด็กเกิดอาการล้าเนี่ยเหรอไหมคะอาจารย
5: ์
13: ในเมื่อเรียนก็2คาบแล้วเดินไปเรียนฟิสิกส์อีกอะไรเงี้ยมันก็นะเด็กก็อยากอู้นิดนึงอะไรเงี้ย
5: จริงๆแล้ววิธีการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนในห้องเรียนของเขาถือว่าเป็นหัวใจที่เราอยากให้เกิด
14: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนแบบว่าได้รับฟังความคิดเห็นของเด็กนักเรียนด้วยว่าเราต้องการอะไรเพราะบางทีที่อาจารย์แนวคิดอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิด
15: หนูคิดว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจกว้างค่ะคือในเมื่อถ้าอาจารย์ไม่อคติแล้วถือตัวเองว่าอาจารย์เป็นอาจารย์เราคิดว่ารู้ทุกอย่างที่ดีสำหรับเด็กถ้าเด็กแล้วส่วนเด็กนะคะถ้าหนูคิดว่าถ้าเขาเข้าใจอาจารย์เป็นผู้ใหญ่พอนะเข้าใจว่าที่อาจารย์พูดมามีเหตุผลยังไงแต่หนูว่าทั้งสองฝ่ายก็ควรจะมีเหตุผลแล้วก็ควรจะเปิดใจแล้วก็ควรจะหาข้อตกลงที่ดีที่สุด
0: ขณะเดียวกันคุณครูวรรยาก็ได้ทดลองวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนชีววิทยาชั้นม.4ห้องนี้ด้วยการให้นักเรียน เป็นผู้ระดมความคิดเห็นมองหาปัญหาหนทางแก้ไขและสร้างกติกาข้อตกลงร่วมกันด้วยตนเอง
16: ที่อยากให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทในการระดมความคิดของเด็กๆด้วยกันเองนะคะหนึ่งคือนักเรียนเนี่ยเขาคุยกันด้วยภาษาเด็กๆด้วยกันนะคะความเข้าใจระหว่างคนที่ระดมความคิดกับคนที่บันทึกความคิดของเพื่อนๆ เขาก็จะมีการโต้ตอบกันเด็กๆที่อยู่ในห้องก็จะมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนมากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นกับครูครูก็อยากจะฟังทางความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเราจะสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไรขอตัวแทนนักเรียนที่จะช่วยให้เพื่อนทำกิจกรรมในเรื่องของการระดมความคิด
17: ก็จะให้นักเรียนช่วยกันค้นหาปัญหา
18: เขาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆน่ะช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
19: ก็คือแบบเพื่อนมาเข้าเรียนสายทำให้แบบเวลาการเรียนของเราน้อยลงค่ะ
20: เสนอเรื่องไอ้นี่ค่ะความพร้อมในการเรียนคือแบบว่าบางทีอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบเอาอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบอะค่ะมันเป็นปัญหาคือว่าเหมือนอาจารย์เขาก็จะเริ่มสอนไม่ได
21: ้เวลาเราเรียนอยู่เงี้ยใช่ไหมครับก็บางทีจะมีเพื่อนที่ง่วงนอนนะครับแบบเรียนหนักก็ง่วงนอนเงี้ยแล้วถ้าสมมติน้องหลายคนแล้วไม่ยอมเตือนกันอาจารย์เขาก็จะไม่อยากสอน
17: ช่วยกันดูว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีปัญหาไหนที่มันหนักหน่วง
18: สุดเลยยิ่งใหญ่มากเพื่อนมาเรียนสายแล้วปัญหาที่สองที่เราคิดว่าเฮ้ยมันหนักพอๆกันเลยอ่ะ
19: อุปกรณ์การเรียน
18: อุปกรณ์เรื่องต่อไปอ่ะหลับความสกปรก
17: แล้วก็ให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
18: หัวข้อเกี่ยวกับการเข้าเรียนช้าของพวกเราก่อนเลย
22: มีการทั้งโทษเมื่อมาเข้าเรียนช้า
19: เวลาเรามาเรียนเราก็มาเรียนพร้อมๆกันแบบทุกคนทั้งห้องมาพร้อมๆกันเลยก็ชวนกันมา
18: ก็เหมือนมากันเป็นกลุ่มใช่ไหมชวนกันมา
19: ปล่อยให้ใครชักช้า
23: จะพูดถึงทางด้านครูครับให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจครับดึงดูดเด็กนะครับให้เด็กก็จะมาเข้าห้องเรียนเร็ว
18: เรื่องต่อไปความพร้อมในเวลาเรียนของเรา
24: ก็ให้เพื่อนเตือนเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนึงลืมก็เพื่อนอีกคนนึงช่วยเตือนกันนะ
25: ก็อุปกรณ์เนี้ยเราก็มีของกองน้ำมีของห้องอะไรเยอะค่ะไม่มีใช้ก็เอาไปใช้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามา
17: ก็ฟังแล้วก็สังเกตดูว่านักเรียนช่วยกันคิดไปในแนวทางไหนกระตุ้นให้เขาแสดงความคิดเห็นได้เลย
18: มีใครคิดว่าในห้องเราเนี่ยมีปัญหาอะไรมากกว่า3ปัญหาหลักๆนี้ไหมหรือว่ามีใครอยากจะมีข้อเสนอต่ออาจารย์ว่าอาจารย์ควรจะอย่างนี้ยังไงอย่างนี้นะ
26: เสนอได้เลยนะคะ
27: ไปศึกษาความรู้นอกสถานที่ไม่เจอคนดีๆอย่างอื่นที่แบบน่าสนใจแปลก
18: มีสื่อที่แปลกๆน่าสนใจ
23: ให้อาจารย์นะครับช่วยเหมือนกับว่าจัดให้เด็กนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนสักอย่างน้อย5นาทีก็ยังดีครับ
26: อีกไหมคะจะได้ช่วยแก้ปัญหาทำให้บรรยากาศการเรียนของเราดีขึ้นนะคะ
18: ก็คือให้อาจารย์มีเกมมีกิจกรรมทำเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้

0: ระดมความคิดเห็นเสร็จแล้วคุณครูก็จะสรุป
1: ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะเพราะว่าความคิดเห็นของนักเรียนก็เป็นประโยชน์ต่อครูด้วยนะคะสิ่งที่หนูเสนอมาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการทำโทษเมื่อเข้าเรียนช้าชวนกันมาเป็นกลุ่มหรือว่าให้ครูมีสื่อที่ดึงดูดอยากให้นักเรียนมาเรียนเร็วๆใช่ไหมคะตรงจุดนี้ครูก็จะนำไปใช้ในการไปค้นหาสื่อที่น่าสนใจในส่วนของอุปกรณ์กองกลางน่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นห้องที่ตั้งใจที่จะมีอุปกรณ์กองกลางมันเหมือนเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะใครที่หลับออกไปเต้นอันนี้แหละจะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจคนที่ใกล้จะง่วงตามเพื่อนเราอยากเต้นมากเราปุ๊บเลยใช่ไหมคะมีไหมคะจะมีประเด็นนี้ไหมอันนี้น่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
0: จะย้ำกับนักเรียนก็คือสิ่งที่เราตกลงกันในวันนี้ให้นักเรียนลองไปทำกับวิชาอื่นด้วย
1: ในส่วนของสิ่งที่หนูสัญญาไว้หรือตั้งใจไว้ว่าจะแก้ปัญหายังไงขอให้หนูทำให้สำเร็จนะส่วนของครูก็คือเรื่องการปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วก็การใช้สื่อนะคะครูก็จะนำไปปรับปรุง
0: การบริหารชั้นเรียนก็คือการหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งในห้องของเขาก็คือสังคมของเขาส่วนหนึ่งคุณครูก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบริหารชั้นเรียนของโรงเรียนด้วย
2: จากความคิดเห็นของนักเรียนที่เป็นข้อเสนอแนะของเรียนต่อคุณครูในเรื่องของการสอนก็จะเข้ามาที่ประชุมของกรรมการชั้นเรียนกรรมการชั้นเรียนก็จะมาล้อมก่อนว่าประเด็นไหนที่มันคล้ายๆกันเหมือนกันเราก็จะมาตั้งเป็นกติกาให้กับคุณครู
3: เมื่อคุณครูและเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างเปิดใจเข้าหากันบรรยากาศที่ดีของชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งเหมือนดังเช่นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการระดมความคิดเห็นของห้องเรียนชั้นม.4ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของคุณครูจักริดซึ่งคุณครูได้มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนจากสิ่งที่ได้รับการสะท้อนจากนักเรียน
4: ปัญหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยที่เราพบเลยก็คือเด็กจะเกิดเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับเวลาในการที่จะต้องเรียนวิชาคำนวณยากๆแล้วก็ดูจากตัวอย่างบนกระดานจากนั้นก็มานั่งทำการฝึกหัดซ้ำๆสำหรับแผนการสอนที่จัดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับอย่างหนึ่งเนี่ยตอบโจทย์เลยก็คือเรื่องของกิจกรรม
5: ช่วยจับคู่ระหว่างสมการกับพาราโบลาทีครูให้เวลาหนู3นาทีจับให้ได้หนูรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันคู่กันจริงหนูรู้ได้ยังไงรู้จักตรงไหนครับจุดยอดของพาราโบลาใช่ไหมจำไว้ให้ดีนะครับใครคู่กับใครนะครับแล้วเราติดตามดูต่อไปว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า
4: อีกตัวนึงก็คือเรื่องของเกม
5: เราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟนะโดยทีมฝั่งนี้นะครับครูจะให้มอบหมายเลยเป็นทีม A 2แถวนี้นะครับก็จะเป็นทีม B
4: พอมีทีมเกิดขึ้นมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ทุกคนเขาก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น
5: จะเลยของทีม A ถูกไหมตรวจสอบของทีม B ถูกไหมครับ
6: ถ
5: ูกทีม B มาเลยครับ
4: ถ้าครูเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการสอนในปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนอย่างน้อยนี่1ชั่วโมงกับการเรียนเนี่ยน่าจะมีสัก2กิจกรรมแล้วก็ทำให้เขารู้สึกประทับใจได้ผมว่าการจัดการเรียนในห้องเรียนนะครับไม่ยาก
7: ผลลัพธ์ที่ออกมาดีค่ะเพราะว่าทุกคนปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันดีขึ้นกิจกรรมที่คุณครูมามันก็ดีขึ้นค่ะสนุกแล้วก็ทำให้เด็กไม่ง่วง
8: มีกิจกรรมนันทนาการใช่ไหมครับเล่นกันสนุกผมว่าดีครับมันจะทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็ตื่นเรียนรู้ที่จะเรียนมากขึ้นมันเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ต้องช่วยกันและผมชอบที่มากสุดคือตรงที่ทอยลูกเต๋ามันลุ้นดีครับ
9: ถ้าครูยิ่งทำแบบบทการเรียนการสอนให้ยิ่งสนุกมากขึ้นน่ะทุกคนนักเรียนมันจะสนใจมากขึ้นนะคะจะแบบไม่มีใครมาแบบวอกแวกไปทางอื่นแต่ถ้าคุณครูน่ะทำแบบน่าเบื่อเหมือนสอนไปทีอ่านชี้ให้ฟังเฉยๆก็ไม่มีใครเขาอยากฟังเพราะว่าเราก็อ่านเองก็ได้นี่นาหลายคนก็คิดอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบถ้าครูเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ชอบเรียน
10: หลังๆนี้ดีขึ้นมากรายบุคคลเนี่ยได้ยินเสียงผู้ปกครอง

0: ท้อนกลับมาว่าเออพอลูกสาวลูกชายกลับไปบ้านแล้วมีระเบียบวินัยขึ้น
1: มันจะขับเคลื่อนทั้งระบบให้ล้อมคุณภาพขึ้นมาโรงเรียนจะเป็นต้นแบบที่สร้างสังคมที่มีความสุขในการเรียนถ้าครูเปิดใจทำให้ห้องเรียนเรามีชีวิตชีวาสนุกสนานหนูจะทำอะไรแล้วคุณครูจะทำอะไรผมว่าเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณครูและนักเรียนห้องนั้นเลยถ้าเราได้ลองทำสิ่งที่ดีๆเพื่อพัฒนาเด็กแล้วเนี่ยเราไม่เสียใจจะทำได้มากน้อยดีที่สุดหรือไม่ดีเท่าไหร่คงภูมิใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วเรากล้าพูดได้เลยว่านี่คือการได้เป็นครูได้พัฒนานักเรียน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง

0: สิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิ์ในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: พี่ค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำนะลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
4: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
5: ออ๋อ
4: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
7: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสาก

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนขั้นต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k แทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าๆซึ่ง

9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเป็น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลาก

0: จากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์รับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0. 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลานั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

วัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ
การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับมิวเอ็นไอนะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์เอ็นไอนะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับ
โดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin theta หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนมันก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉย
เดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่าCurve Fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ Curve Fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า Curve Fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ a b c นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่

ป็น1ส่วน 2a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วย

หน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่เลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4

0: 4236ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะทด องนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ 3/2 คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15 นาที
0: โอเคโอเคอีก15 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2 เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
8: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที

0: BLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
0: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์เว็บไซต
6: ์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: respond with classroom instruction. Dr. Marty has used different methodologies for classroom instruction. And this time, we're going to review similarities and differences, how we can help students identify similarities and differences. This slide basically just outlines certain ways we can identify these two. There's also a handout in your packet that summarizes this. It's the same thing. But basically, similarities and differences. What's the same? What's different, right? What you have to compare and contrast different ideas from stories or from movies, from information, any information you have. And so in your classes, you can really explicitly guide your students. Or in your classes, the students can do it themselves, right? The teachers just guide them, like help them along the way. And the students do it on their own. With similarities and differences, students can also try classifying, right? Putting things in a category, right? And the other two, metaphors and analogies. Metaphor is a way of seeing something that's different from another, but they have a relationship, right? Like life is a dream, right? Life and dream, two different things. But when you say, when you force the relationship, then you have to think of the connection. Kind of like logical mathematical skill, right? And analogies, it's trying to identify the relationships between different concepts, ideas. So enough with this boring talk. Let's go into some activities that apply this. And then we're going to look at some textbooks. So, practice one for everyone. Draw a Venn diagram. So quick review, what's the Venn diagram in body language? Yes, Ajaninamon. The Venn diagram, right? Two big circles, right? And then the circles intersect, right? So either draw a Venn diagram or a graphic organizer, whichever one you want to do. And I would like you to indicate the similarities and the differences between these two items. A car and the human body. So 2 minutes, go. Similarities and differences.
1: กิจกรรมนี้นะคะภาพที่เห็นนะคะคือภาพรถยนต์แล้วก็ภาพร่างกายคนนะคะให้อาจารย์นะคะระบุถึงสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างของทั้งสองอย่างนี้นะคะโดยทำออกมาในรูปของเป็นเวนไดแกรมก็ได้นะคะที่ทำเป็นวงกลมนะคะที่ซ้อนกันมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าเป็นกราฟิกออร์แกไนเซอร์ก็ได้นะคะค่ะให้เวลา2นาทีค่ะอาจารย์ลองวาดลงกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์บน Visualizer นะคะทางกรุงเทพนะคะทางหัวหินกับหัวหนองคายนะคะถ้ามี Visualizer ก็ยินดีนะคะค่ะ
0: Yes please when you're ready sit next to the visualizer
2: ระหว่างที่เป็น human ใช่ไหม and car เหรอเมื่อกี
3: ้ car yes
2: เมื่อกี้ car อะไรที
3: ่ life and nature
2: ความแตกต่างของสองสิ่งนี้แล้วถ้าเอามาใส่ในนี้ก็คือเราใส่ตรงนี้ใช่ไหมความแตกต่าง
3: ตัวนี้คือความเหมือน
4: นี่ต้องเหมือน
2: ตรงนี้ต้องเหมือน
3: ตรงนั้น
2: ต้องบอกว่า
4: เหมือนกันก็คือเลื่อนที่ได้
2: move
3: เหมือน
2: มันต้องมี structure ทั้งคนทั้งรถต้องมี structure คือ body ของมัน
4: มี body
2: เป็น body อะไรที่แตกต่างก็คืออันนี้มีชีวิตอันนี้เป็นแค่ material โอเคเคลื่อนที่ได้
4: พูดไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กเขาก็จะหาความแตก
3: Think and can think. เราคิดที่จะทำอะไรได้แต่นู้นคิดไม่ได
2: ้ความคิด แต่อันนี้คือต้อง

0: follow อะไรสักอย่าง
1: ถูก
0: ต้อง push เออ push มาใช
1: ่ control
0: เออ control under control
1: ใช่ค่ะ under control ใช่ค่ะ
0: under control สิ่งที่เหมือนมีอะไรอีกที่เหมือนกันมันมี part of body ป่ะ structure มันเป็น structure ไปแล้ว
1: มีโกมีเป้าหมายขับรถยนต์ไปไหนหรือว่าตัวเราจะทำอะไรมีโกได้ไหมคะ
2: มันมีเองไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันต้องด้วย control มันก็คือ thinking thinking ไปแล้ว
1: ก
0: ็ human
2: ต่างก็คือคนต้องทานอาหารรถต้องใช
3: ้ but still have one more minute
1: อันนั้นคือเหมือน
3: and I hope that teachers are ready to go to the visualizer soon
0: ไอ้ตัว energy อ
1: ่ะ energy ใช
0: ่มันเพราะฉะนั้น
1: energy นี่คือเหมือนนะคะ
2: ก็มี
0: มันใช่ใช่
1: energy
0: อันนี้ก็ต้องมีเหมือนกัน
1: มันก็เป็นต้องมีอาหารเขาต้องมีน้ำมันคือ energy
2: อันนั้นน่าจะอยู
0: ่เหมือนตัวนี้นะโอเค energy
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเหมือนจะเป็นต
1: ั
2: ว
1: ใช่ค่ะคือจะแตกต่างก
0: ัน
1: อ
0: ันนี้ใช้ food อันนี้ใช้ fuel
1: fuel

ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะภาพที่ขึ้นจอ Visualizer นะคะมาจากหนังสือเรียนชื่อ Messages นะคะซึ่งเป็น Student Book เล่มที่2นะคะ Student Book 2น่าจะสำหรับม.2นะคะค่ะหนังสือชื่อ Messages นะคะหน้า58 59นะคะหน้า58ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะคะทางซ้ายนะคะมี4ภาพด้วยกันแล้วก็หน้า59นะคะที่เป็นตัวหนังสือเหลืองๆนะคะก็จะเป็นคำบรรยายนะคะเกี่ยวกับสภาพของบ้านเรือนในแต่ละยุคนะคะก็คำถามของอาจารย์เชก็คือว่าเราจะนำคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับ similarities กับ differences เนี่ยนะคะมาใช้นะคะในการทำกิจกรรมโดยใช้ภาพและข้อความนี้เป็นวัตถุดิบในการที่มาทำกิจกรรมได้อย่างไรค่ะอาจารย์ลองคิดกิจกรรมที่จะ เป็นเกี่ยวกับ similarities กับ differences ค่ะโดยใช้ภาพและเรื่องตรงนี้ค่ะให้เวลาสัก 2-3 นาทีนะคะอาจารย์ไอเดียคร่าวๆค่ะค่ะ

ท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางที่โรงเรียนหรือทางบ้านก็ เราจะอัปโหลดภาพแผนเอาพวกนี้ขึ้นเว็บไซต์ด้วยนะคะพร้อมกับวิดีโอของการอบรมในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็จะถ้าจะนำไปใช้ก็ดาวน์โหลดไปได้นะคะค่ะ

0: Or what activity do you have?
1: Hello. From Nong Khai, we have another ideas about with these pictures. We have a picture of this.
0: It's okay.
1: We,
0: yeah.
1: Put them in a group, four group, mm-hmm. and we put the picture. Separate the picture. The first group see the first picture, and another see more, and we ask the question, what can you see in the picture, and make a list of what can they see. Then we after that we put them into the present, what can they see, and make a word in list and see what difference to another group, and see what the word release link to the relation of what can they see. Yes.
0: Mm.
1: Thank you.
0: That's great. So you're going to show the picture one at a time to the students.
1: Yes.
0: One picture at a time.
1: One picture per group. Yes. Yeah.
0: Mm. That's great. And then after that, another picture, and then you ask them to compare and contrast.
1: Yeah.
0: Okay. And will this be verbal or written? What do you think? Will they say it or will they write it?
1: By write it on the big paper and then present after that, yeah, to see the more whole picture at last, yes.
0: Thank you. That sounds like fun.
1: Fun, yes.
0: Right. There's a lot of using, right, visual, spatial intelligence, right? And also asking the good questions. Hi, yes. And also asking the good questions, right, to help them think on their own what kind of answers they're going to give to each other and to the teacher. Yes, so it's a lot of combinations in that activity. And hopefully if they're standing, they're also moving around so they're not falling asleep in their chair, maybe. That's great. Thank you. It's a memory game. All right. How about here in Bangkok? Activities. I don't need anyone's ready. Oh, okay.
2: Okay, for city in the past and city now today. In the past, for simple peace for the nature environment, and for now today, modern music and for housing in the past and modern nowadays, mm-hmm. and ways of life mm-hmm. nowadays and in the past, and no technology or low technology, for now high technology, mm-hmm. and in the past good environment, and for nowadays pollution, mm-hmm. like this, and the same mm-hmm. for accommodation. Mm-hmm. And education. Thank you.
0: Thank you. And Ajahn, how would you do that in the class? Because that's a good way of making students think about now,
2: yes.
0: right? And comparing it with the past. It's like a history lesson, but also a lesson for the future, what we can do for the future. How would you, any ideas how you would do that? How would you have this activity, or how would you have students think about this?
3: Okay, maybe for apply to upper level. Mm-hmm. So if lower level, maybe we use vocabulary from here. Mm-hmm. But for upper level, maybe they have to work in group, and we maybe they prepare for Venn diagram like this, and maybe they draw a picture about the city in the past and the city in nowadays, something like that, and share something that similarity and differences, something like that.
0: Yeah, that's great.
3: Okay. And share idea in front of the class to show or put on the wall, and every group try to look at something that may be different and get more idea.
0: Right, right. The students create the lesson, right? This is our drawing or our picture of the past, and our drawing and picture of now. And they'll be like, okay, friends, tell us what's in the past, what's in the present, and then maybe you can guess what's in the future, right? That'd be such a fun activity. And then it could be a movie. Okay, all right, I'm getting carried away. I'm sorry. But actually, that's really great for Thailand, right? It's fast. It's developing quite quickly. But there are still many places that have a strong history. And this would be a great lesson of similarities and differences. I think I don't know.
4: Yes. ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้แนะนำกิจกรรมนะคะที่ใช้ภาพนะคะแล้วก็คำอธิบายของแต่ละยุคสมัยนะคะเพื่อที่จะ compare contrast กันท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะก็มีไอเดียนะคะว่าก็ทำเป็นเหมือนตารางนะคะก็มี2หัวข้อนะคะคือ placesกับ occupation นะคะแล้วก็ places ในยุคแรกนะคะยุค10,000 BC นะคะเป็นอย่างไรก็จะมี tense ใช่ไหมคะพอ places ในยุค 2,000 BC จะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็น simple houses นะคะเป็น village นะคะแล้วก็ถ้ายุคต่อไป110 AD ก็จะเป็นอะไรฮะ Roman town มี bridge มี shopsมีบาร์นะคะมีสคูลแล้วก็พอมาในยุค1200นะคะปัจจุบันที่200ก็เพิ่มอะไรนะ places นี่ก็เพิ่มเข้ามาก็เป็นอะไรฮะเป็น church เป็น castle เพิ่มเข้ามานะคะมี shoe shop มี bakers นะคะมี market แล้วก็พอยุคปี1820เพิ่มอะไรเข้ามาอีก hotel town hall square นะคะ factory นะคะคือก็จะเห็นว่านอกจากจะเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างแล้วก็ว่ามีลักษณะของสถานที่นี่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของ occupation ก็เหมือนกันในยุคแรกก็เป็นละ hunters ยุคที่2นะคะเป็น farmers ยุคที่3เป็นอะไรนะคะก็มีshopkeepers นะคะบาร์นะคะแล้วก็ยุคต่อไปนะคะมีอะไรอีกนะคะมี bakers นะคะมีvendors ใช่ไหมคะอยู่ใน market ยุคถัดมาก็มี workers อยู่ใน factory เพิ่มเข้ามานะคะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาภายใต้สองหัวข้อคือ place กับ occupation นะคะค่ะค่ะซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการ occupation เนี่ยนะคะอาจารย์เฉลียวศรีก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการ imply ให้นักเรียนนี้ได้คิดเองว่าถ้าเผื่อว่าสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือ shops occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรก็คือ shopkeepers นะคะหรือว่าสถานที่เนี่ยเป็น school occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรสำหรับยุคนั้นคือ teachers studentsอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะหรือว่าสถานที่เป็น market occupation ที่เพิ่มมาคือ vendors คือขยายต่อไปอีกว่าให้นักเรียนถึงขั้นคิดวิเคราะห์ค่ะเป็น critical thinking นะคะเราก็มา critical thinking revisited กันนะคะเพราะเราพูดถึง critical thinking skills มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอเดียท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะซึ่งคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์เชย์ you understand what I was saying okay อาจารย์เชย์เก่งมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจภาษาไทยค่ะค่ะ
0: นิดเดียว thank you อาจารย์ thank you อาจารย์ Leo for sharing those wonderful ideas and in many ways you're using the interpersonal and the logical mathematical intelligences and many other skills and it's so fun thinking of that also as a game and it just makes me think about this game I like to play when I have time it's called civilization it's a game where you create your own civilization it's a computer game so I don't know how many of youwant to actually have your students do it. But in a way, if you can take that into the classroom, how would you build the civilization? What will be next century and next century and next century? And this also gave Ajahn Leo's idea made me think of this wonderful show called Star Trek and how that is a civilization much later on in the future and comparing that future to our present. Anyway, again,these ideas blossoming. So now our last activity. Too bad it's our last one, but I'm sure some of you are ready to eat. Okay, so this one is from a textbook called Smile for level 6 students, page 2021. And in this activity, I'd like you to think about the two intelligences we discussed briefly today, the intrapersonal and the logical mathematical. Pick one, pick both, up to you. So from this textbook, or the two pages, how can you guide and help your students in applying these two or one of these intelligences in any kind of activity? So it's a little bit dark, so perhaps we can show in the visualizer the chart about the different sports. The pictures are a little dark in your handout, so we'll show it soon so everyone can see the different sports. There we are.

ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะภาพที่เห็นบน Visualizer นะคะที่ฉายบนจอตอนนี้นะคะก็มาจากหนังสือเรียนที่ชื่อ Smile นะคะเป็น Student's Book ระดับ6นะคะจากหน้า20-21ซึ่งหน้า20นะคะก็เป็นชาร์ตนะคะเป็นภาพกีฬาชนิดต่างๆนะคะแล้วก็หน้า21นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะจะฉายให้ดูก็จะเป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะที่ เขียนว่า favorite sport ของตัวเองนั้นคืออะไรนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็กิจกรรมที่จันเชยอยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดก็คือว่าลองคิดดูซิว่าเราจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ interpersonalintelligence กับ logical mathematical intelligence นะคะในการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะ

0: I would ask from this page, I would ask students to rank the number, like which activity is the most exciting, and then give the reason why by using statistics or from media, what they have experienced or what they have seen, and then give the reason to support their answer. Thank you.
1: That's great. That's a inquiry-based learning there. You're asking them, okay, go outside of the classroom, find out, support your opinion, right? That's very good early training for doing research. Yeah, that's great. All right, so those two sample lessons, I hope, inspire you to try to challenge your students more for your next class and subsequent classes. And looking at our last slide is basically, if we go to that last slide, your real class lesson. So for our next session, I would like each site to share a description or even a sample lesson that you can show in the visualizer, right? That applies any of the two intelligences, or maybe both, and incorporate even maybe some other ones that Dr. Marty discussed with you. So it said either description or the sample activity. If you also included a lesson with similarities and differences, that would be great as well. So I hope today we learned many different things about how to make our classroom more fun, exciting, and challenging. Thank you very much.
2: ค่ะการบ้านนะคะสำหรับคราวหน้านะคะอาจารย์เชียร์อยากให้ท่านอาจารย์นำกิจกรรมตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ให้นักเรียนทำนะคะที่ใช้ intelligence ทั้งสองนะคะคือ logical mathematical intelligence กับ intrapersonal intelligence นะคะแล้วก็ถ้ามี similarities differences ด้วยได้ก็ยิ่งดีนะคะอาจารย์อาจจะต้องกลับไปดูซิกิจกรรมที่อาจารย์ทำไปแล้วกับนักเรียนก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ลองดูว่าจะปรับนำให้มันให้ intelligence ทั้งสองนี้เข้าไปอยู่ได้อย่างไรนะคะหรือว่าปรับให้เป็น similarities กับ differences นะคะแล้วก็คราวหน้านำมานำมา present นะคะมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะการอบรมก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะได้พบกันอีกในคราวหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกันบ้านแล้วก็งานทั้งหมดนะคะที่ท่านอาจารย์ที่มาอบรมนะคะที่กรุงเทพโพหินแล้วก็ที่หนองคายก็มีแฮนด์เอาท์แจกให้ตลอดนะคะส่วนท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางโรงเรียนหรือว่าทางบ้านนะคะเราจะอัปโหลดวิดีโอของทุกครั้งนะคะการอบรมทุกครั้งขึ้นเว็บไซต์พร้อมกับแฮนด์เอาท์ทุกแผ่นค่ะซึ่งอาจารย์สามารถที่จะดาวน์โหลดนำไปใช้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t

อัดรูปใหม่ได้เป็น f delta t มีค่าเท่ากับ mv 2ลบ mv 1หรือเท่ากับ delta p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ f คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น vi เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย vf เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน Ti เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบf เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1

1เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1Fตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos theta และ v1f sin theta ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos phi และลบ v2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos theta บวก m2 v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin theta ลบ m2 v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 2 vf cos theta แทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin theta จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement ซึ่งเป็นเซสชั่นที่5ในชุดที่เรียกว่า Planning for SuccessLesson Planning, Learning Styles, and Teaching Strategies. Welcome you all to video conference English language teacher training organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited. This session is session 5 out of 6 sessions of the series Planning for Success.Lesson Planning, Learning Styles, and Teaching Strategies, which is part of the theme Establishing a Culture of Achievement. And our guest speaker today is Ajahn Charan Sanchez from